0: ับ China News Asia ครับบอกว่า death toll from capsized ship in Indonesia rises to 26 as search continues for 109 missing passengers นะฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่26รายแล้วก็ยังสูญหายอีก109รายนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่า Virgo Transport 8นะครับก็มีผู้โดยสารเนี่ย243คนนะครับแล้วก็มีลูกเรือเนี่ย30คนด้วยกันนะครับอากาศไม่ดีนะฮะในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินทางจากสุราบายาที่อีสต์จาวานะครับไปที่บันจามาซินในเซาท์คาลิมันตันนะครับตอนนี้ก็ยังหาอีก109คนไม่เจอนะก็เป็นอีกอัปเดตหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากๆนะที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มาอีกข่าวนึงอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของพายุที่ญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่สัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยวันที่พายุกำลังแบบห่างๆพายุเริ่มมาแล้วพอดีเลยนะครับพายุลูกนี้นะครับชื่อว่าตู้เจียนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหมายเลขอันนี้คือพายุหมายเลข25ของปีนี้นะซึ่งถือว่ามาเยอะมากนะฮะก็อัปเดตก่อนตู้เจียนเนี่ยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย9รายแล้วก็สูญหาย5รายในญี่ปุ่นนะครับก็เทฝนลงมาปริมาณมากที่สุดในประวัติการแล้วก็ก่อให้เกิดดินโคลนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นคันโตเนี่ยก็จะมีโตเกียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับไซตามะชิบะนะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้เที่ยวบินนะครับในฮาเนดะแล้วก็นาริตะเนี่ยต้องแคนเซิลกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่าโกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายแล้วก็สูญหาย5รายนะครับโดยที่พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ผมเนี่ยบินออกมาเที่ยงคืนของวันที่20คุณลิซ่าเรียกว่าพอดีเลยอ่ะ
1: ออกมาได้ก่อนนะคะพายุมา
0: ใช่นิดเดียวเองแต่ว่าฝนก็ตกลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช้าวันที่21ปุ๊บพอดูข่าวโอ้โหนะฮะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยฝนตกมาหลายชั่วโมงในภูมิภาคคันโตนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำฝนที่วัดได้มากถึง832มิลลิเมตรต่อในเวลา48ชั่วโมงเนาะถือว่าเยอะมากนะถือว่าสูงมากนะครับในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายสูญหาย3รายคานากาวะผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายนะครับในเมืองโยโกสุกะแล้วก็มิโอรุด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะคานากาวะแล้วก็อิบารากินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารมาจากทางญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะนะคะจากญี่ปุ่นนะคะ เราไปดูกันที่กัมพูชากันบ้างนะคะ ไปดูกันเรื่องอัปเดตเรื่องของการจัดการเรื่องของสแกมเมอร์กันบ้างนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะก็ได้มีการคุณทางฮุนมาเน็ตเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะระหว่างการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ณกรุงพนมเปญ นะคะโดยย้ำว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมเป็นที่หลบภัยเซฟเฮเว่นนะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือขบวนการหลอกลวงออนไลน์อีกต่อไปนะท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ผู้นำกัมพูชานะคะก็ได้ชี้แจงต่อตัวแทนรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการกวาดล้างอย่างจริงจังผ่านปฏิบัติการภายใต้แนวคิดทำความสะอาดบ้านของเรา clean our home นะคะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจระดับชาติโดยตระหนักดีว่าอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่นำความเดือดร้อนมาสู่เหยื่อในหลายประเทศแต่ยังส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจอันดีงามของกัมพูชาอีกด้วยนะคะตามรายงานของทางกัมพูชาค่ะเขาระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์นะคะไปแล้วมากกว่า660แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งเข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกมรวมแล้วเกือบ 30,000 คนนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้นำเสนอหลักฐานการปราบปรามด้วยการบุกเข้าไปยึดแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า120เฮกตาร์ซึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงงานถูกบังคับใช้แรงงานนับหมื่นคนนะคะ

0: ่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางด้านการเมืองแล้วก็การทูตของต่างชาติอย่างมากเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะไม่กี่วันทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ระงับวีซ่าบุคคลสำคัญหลายรายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างเช่น Prince Group นะคะเนื่องจากว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างก็มองว่ามาตรการที่กัมพูชาดำเนินการอยู่นั้นยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ย่อยๆหรือข้ามแดนไปยังประเทศใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านขององค์การระหว่างประเทศนะคะเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ค่ะ United Nations Office of Drug and Crimes รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เนี่ยค่ะก็ได้ย้ำในที่ประชุมตรงกันว่าการที่จะกวาดล้างเพียงแค่ตัวอาคารหรือจับกุมผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเนี่ยยังไม่เพียงพอแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการสืบสวนลึกไปถึงระดับหัวหน้าขบวนการเครือข่ายฟอกเงินนะคะแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลการข่าวนะคะระหว่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนให้หมดสิ้นไปให้ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่กัมพูชาออกมาแหละว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาเป็น safe haven นะคะเป็นที่หลบภัยอีกต่อไปสำหรับสแกมเมอร์นะคะจาก France 24ค่ะ Cambodia no safe haven for cyber scams PM says ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งของทางด้านของกัมพูชานะที่จะลบภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับคุณลิซ่า
0: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของมนต์เสน่ห์อาหารของเมียนมา EP 3ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะสัปดาห์นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะคุยกันเรื่องของมวลเสน่ห์ของอาหารเมียนมากันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤต
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: นะคะ
1: ดูฉากหลังก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้าน
6: ใช่ครับวันนี้มาที่ชิงเต่าครับ
0: ไปทำอะไรคะคุณกฤตคะ
6: มากับทางอสมทนะครับกลุ่มของแฟนคลับของ 96.5 มาเที่ยวกันนะครับมาดู
1: ครับเชียงเต่าผมไม่เคยไปแต่ได้ยินว่าสวยอากาศดีเบียร์อร่อยจริงไหมฮะ
6: ใช่ครับก็มีเบียร์ชิงเต่าที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับแบบเป็น ผมไม่ทานเบียร์ชัดเจนผมเลยเดินดูเงาๆง่อยๆ
1: อ
6: ๋
1: อแต่เมืองสวยใช่ไหมที่ว่าเมืองสวย
6: สวยมากครับ
1: มันเป็นโคโลเนียลเน
6: า
1: ะ
6: ใช่ครับเป็นสไตล์โคโลเนียลสไตล์การปกครองมาจากเยอรมันนะครับ
1: แต่อีกเมืองนึงเป็นอีกเมืองนึงในลิสต์ผมในจีนที่อยากไปนะผมอยากไปหลายเมืองอยู่เหมือนกันอยากไปซีอานอยากไปชิงเต่านะครับเสียดายไม่มีโอกาสได้ไปจอยนะก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ
6: ได้ครับได้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาต่อเป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่า
1: แต่เดี๋ยว
6: จะงง
1: ครับแต่เดี๋ยวให้คุณลิซ่าทำหน้าที่กันฮะ
0: ถูกค่ะทวงของรางวัลค่ะ
6: ครับผมก็รางวัลจะเป็นลูกอมรสทุเรียนจากเวียดนามนะครับมีอยู่3รางวัล
0: น่าสนใจรูปภาพแล้วเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยนะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นรสทุเรียนเขาบอกว่าเป็นทุเรียนคิวบ์ชูการ์นะคะมี3รางวัลด้วยกันนะคะวันนี้คำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
6: คำถามคือกะปิหรืองาปี้นะครับของพม่าเนี่ยนะครับมันดีที่สุดในเมียนมาเนี่ยมีทั้งหมดมีอยู่2รัฐด้วยกันคือรัฐอะไรบ้างนะครับ A ก็รัตนาวสีกับรัฐอียาวดีบีก็รัฐมอญกับรัฐยะไข่ครับ
0: โอเคขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกทาง SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399 4689399นะคะทางคำถามนะคะสำหรับคำถามนะคะกะปินะคะภาษาเมียนมาเขาเรียกว่างะปี้นะคะที่ดีที่สุดของเมียนมามีอยู่2รัฐด้วยกันนะคะเขามี2รัฐเนี้ยคือ2รัฐอะไรนะคะ A คือรัตนาวสีแล้วก็รัฐอียาวดีนะคะแล้วก็ B คือรัฐมอญกับรัฐยะไข่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกสามารถที่จะตอบ A หรือ B เข้ามานะคะเข้ามาทาง SMS ค่ะ4689399พร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ
6: ครับเรา2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่รอบข้างของประเทศเมียนมาผ่านอาหารของเมียนมานะครับก็อย่างเช่นพวกแกงต่างๆก็มาจากทางอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารทางลัทฉานก็จะมาจากประเทศจีนหรือว่าลัทกะชินนะจิงโปนี่ก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะในประเทศเมียนมาเนี่ยมันมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีพวกชนชาติพันธุ์ที่อยู่บนภูเขานะครับพวกที่อยู่ที่สูงนะครับพวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งของชนชาติพันธุ์ของเขาเองมาโดยเฉพาะนะครับจะมีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าทางกะชินเนี่ยเขาก็จะมันจะมีชายแดนที่มันหนาวใช่ไหมครับมันก็เลยอาหารมันก็เลยต้องเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องเปรี้ยวนะครับรสจัดแล้วก็เปรี้ยวนี่เป็นเปรี้ยวจากมู่กวาก็คือลูกเขาเรียกว่าลูกมะขามป่านะครับซึ่งมันลูกใหญ่ๆกลมๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวสดนะครับอันนั้นคือเขาจะมาฝานเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาเก็บมาถนอมอาหารได้แล้วสำหรับต้มซุปต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกับมะนาวนะครับแต่ว่ารสเปรี้ยวที่ออกเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกลัทชินพวกนี้ก็จะมีมันจะติดอินเดียกับติดบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่ว่าเขาก็ไม่มีทะเลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอารสชาติของเนื้อสัตว์นะครับมาทำหรือแม้กระทั่งของพม่าตอนกลางซึ่งพม่าเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะเก็บถนอมอาหารเนี่ยเขาก็หาวิธีการใช้น้ำมันเยอะๆเพื่อมาคุมหน้าของอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเพราะว่าที่แม่บ้านที่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นแม่บ้านชาวปะโอนะครับก็เลยจะนำอาหารของปะโอมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับก่อนอื่นเลยอยู่แถวไหนฮะชาวปะโอเน
6: ี่
1: ยไม่เคย
6: ปะโอ
1: ไม่เคยคุ้นเลย
6: ครับปะโอนี่เป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ตองจีนะครับที่อยู่ที่ทะลัชานตอนใต้นะครับฝั่งค่อนออกไปทางแม่ฮ่องสอนขึ้นไปด้านเหนือสุดนะครับของแม่ฮ่องสอนขึ้นไปนะครับชาวปะโอเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับอาจารย์มีเขามีกองกำลังชนชาติพันธุ์ของเขาเป็นของตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นชนที่กลุ่มไม่เล็กทีเดียวถ้าเราไปตองจีเนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวเจดีโกโก นะครับซึ่งเจดีย์โกโก้ก็คือเป็นเจดีย์ที่มีอยู่ประมาณ 2,400 องค์ที่อยู่เรียงรายกันนะฮะตั้งแถวยาวเหยียดนะครับแล้วก็เจดีย์ก็สูงไม่มากประมาณสัก2เมตรเศษๆนะครับก็สูงกว่าหัวคนนิดเล็กน้อยก็จะวางเรียงรายกันเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขตอิทธิพลของปะโอเขารัฐบาลเมียนมาเองก็บังคับนะครับใครจะไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้ไกด์ที่เป็นชาวปะโอโดยเฉพาะนะครับแต่ของเขาเองเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินของเขาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าชาวปะโอเนี่ยเขาจะนิยมทานพวกข้าวที่เอามันสุกหุงสุกแล้วนะครับแล้วก็มาผสมใส่กับ อะไรอะงาดำที่ตำนะตำงาดำสนิทเนี่ยมาผสมแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งมั่งมันพวกมันอลูฮะถ้าพูดถึงมันอลูคนจะอาจจะไม่รู้จักน้องซูนิซ่ารู้จักดีก็คือมันฝรั่งนั่นแหละครับ เอามันฝรั่งมาตำเสร็จแล้วก็มาผสมกับข้าวนะครับแล้วก็เอาไปห่อใบตองแล้วไปย่างไฟอีกทีนึงนะอันนั้นเขาเรียกว่าปะโอเขาเรียกว่าปะโอโต๊ะนะครับหรือว่าปะโอทมินนะปะโอโต๊ะทมินนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีกลิ่นของควันไฟนะครับมีกลิ่นของใบไม้นะครับที่มันหอมนะครับแต่ที่กรุงเทพก็มีนะครับชาวชุมชนชาวปะโอที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแถวๆบางกะปิแม่บ้านผมก็อยู่แถวนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อมาให้ทานนะครับก็แต่ว่ามันไม่มีใบไม้เหมือนที่ปะโอละเขาก็จะเอาใบตองมาห่อกันอันนี้ในกรุงเทพแต่ก็ถือว่าแก้ขัดไปได้นะครับแล้วอันหนึ่งที่เขาชอบมากๆที่สุดก็คือซีโตเฟินนะฮะซีโตเฟินก็คือเหมือนคล้ายกับข้าวแรงฟืนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวแรงฟืนเพราะข้าวแรงฟืนนี้มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นแข็งนะครับกระด้างแต่ซีโตเฟินเนี่ยก็คือข้าวแรงฟืนต้มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆก็ต้มแต่ว่าเขาก็จะเวลาจะทานเนี่ยเขาก็จะตักที่มันเละๆเนี่ยนะครับคล้ายๆก็ต้มเนี่ยมาราดบนเส้นหมี่บ้างเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับพริกคั่วของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ใส่พวกอะไรอ่ะพวกถั่วพวกงาพวกนี้นะครับใส่เข้าไปผสมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปก็อร่อยนะครับซึ่งวัฒนธรรมการกินทานซีโตเฟินของชาวปะโอกับชาวยูนานเนี่ยคือที่คุณหมิงเขาก็มีแต่ว่าของเขาจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับก็ของปะโอเขาจะมีรสชาติของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาที่นี่เนี่ยที่ชาวปะโอเนี่ยเขาจะใช้พวกงาดำเนี่ยเป็นอาหารปรุงรสนะครับเป็นเครื่องปรุงรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเมนูทีเดียวเขาจะเอางาดำมาผสมอย่างข้าวกันจิ้นนะครับที่เหมือนของภาคอาหารเหนือที่ปะโอก็มีนะฮะน้องลิซ่าแต่ว่าเขาจะใช้พวกสมองหมูนะครับมาผสมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอีกรสชาตินึงที่แปลกๆก็อร่อยดีมันนะครับแต่ว่าทานเยอะก็ไม่ไหวเพราะแก่ตัวแล้วนะครับทานไม่ได้เยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทานกันเป็นชีวิตจิตใจก็คือเขาเอาพวกผักที่ผักกาดเขียวใหญ่นะครับเหมือนบ้านเราที่เอามาทำเกี๊ยวฉายนะอันนั้นน่ะเอามาต้มแล้วก็เขาทานแบบง่ายๆนะครับก็คือทุกขิงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็พริกไทยก็เป็นพริกไทยดำเช่นเคยนะครับแล้วก็กลิ่นจะหอมแต่รสชาติเนี่ยก็จะมีแต่เค็มกับขมนะครับก็คือขมของผักนะครับอันนั้นเกิดเขาทานกันแทบจะทุกมื้อก็เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของซุปชุนฉ่ายเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เขาทานกันบ่อยๆซึ่งบ้านเราเองอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือรากเขาเรียกว่ารากชูนะรากชูเนี่ยผักชูทั้งบ้านเราจะไม่เคยมีใครทานกันมีแต่คนทางเหนือก็คือคนทางแถบแม่สายนะหรือว่าแถวเมืองฝางพวกนี้นะครับที่เขาเอารากอันนี้มาแล้วก็มาทำเป็นผักกาดดองร่วมกับผักกาดใส่แครอทใส่ผักกาดใส่หัวไชเท้านะครับไปดองเผ็ดๆนะครับอันนี้ก็รากชูเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ชูโรงทีเดียวนะฮะถ้าคนทั่วๆไปที่เป็นคนยูนานนี่เขาก็เรียกว่าจิ้วฉายเกิงนะฮะจิ้วฉายเกิงก็คือ
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยกินฮะ
6: อร่อยนะฮะอาจารย์เจตต้องลอง
1: เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองครับคือมีโอกาสฟังที่เล่ามา3 EP เนี่ยน่าลองแล้วก็เปิดหูเปิดตามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะต้องไปตามรอยนะก็ยังไงฝากเก็บบรรยากาศที่ชิงเต่าด้วยนะครับ
6: ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าบรรยากาศของชิงเต่าให้ฟัง
1: ได้นะครับ
6: นะฮะก็อาทิตย์นี้ก็คงเราคงจะขอจบอาหารของเมียนมาเนี่ยด้วยอาหารจานสุดท้ายก็คือกันปานะครับก็คือว่าถ้าภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าอแมโจกนะฮะอแมโจกนี่ก็คือว่าเขาเอาเนื้อทุกปีใหม่นะครับคนเมียนมาเนี่ยเขาเวลาเขาฆ่าวัวเนี่ยตัวใหญ่นะครับเขาก็จะเอาเนื้อที่ดีที่สุดเนี่ยมาตากแห้งนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยผสมนะครับแล้วก็ตากหมักเกลือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอะไรมะแขวนบ้านเราที่ทางเหนือเนี่ยเอามาใส่ลาบนะครับเขาก็จะมาตำถ้าคนทางกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่าพริกเสฉวนหรือว่าพริกหอมนะครับนะมาผสมแล้วมันจะหอมแล้วก็ตากแดดแล้วก็เวลาทานก็จะมาหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆเนี่ยเอาไปทอดน
0: ะ
6: ผัดกับพริกอะไรเงี้ยครับ
1: น่าทานมากนะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวขอติดตามทีมให้หมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤษ
6: ครับครับเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลย
1: ใช่ลืมลืมสำคัญเฉลยครับเฉลยคร
6: ับ เฉลยครับก็คือกะปิเนี่ยลัดมอนนะครับกับกะปิยะไข่เนี่ยจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ลัดมอนนี่เป็นกะปิแห้งนะครับที่ค่อนข้างจะหอมนะครับแล้วก็มันหอมคล้ายๆถ้าคนชอบทานปลาเนี่ยก็จะชอบนะครับแล้วก็ยะไข่ก็เป็นกะปิที่เปียกแล้วก็กลิ่นจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็เขาจะเอามาใช้จิ้มซีฟู้ดทำกินทานกับขนมจีนอะไรต่างก็จะใช้กะปิตัวนี้นะครับเรื่องงาพี่ครับครับ
0: เพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้ดีนะคะที่เตือนให้เฉลยเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเกือบลืม
1: แล้วหิว
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะคะสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรู้ผลนะฮะของ American Scott Talent ใช่ไหมครับบริซ่าน
0: ะฮะน้องเนเน่นะคะ
1: เนเน่รอยัลนะครับต้องเชียร์นะตอนนี้หลายๆโพลก็ออกมาว่ามีโอกาสสูงมากนะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนี้ได้มีการปล่อยคลิปนะวิดีโอว่าผู้สมัครแต่ละคนเขาเรียกอะไรผู้ final list แต่ละคนเนาะอยากขึ้นแสดงกับใครน้องเนเน่เลือกใครรู้ไหม
0: ใครคะ
1: Linkin Park นะทีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะว่าอุ้ยถ้าเกิดเนเน่ได้ขึ้นกับโชว์กับ Linkin Park กับคุณลิซ่า
0: ค่ะ
1: มันจะสุดขนาดไหนเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับฝากติดตาม Asian Game ด้วยนะวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจเชียร์นักกีฬาไทยที่สำคัญคือเดี๋ยวเทพบิลเนาะนะจะลงวิ่งนะครับ100เมตรนะครับในรอบฮีทเนาะนะก็ต้องไปลุ้นกันเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะได้เห็นนักกีฬาวิ่งของไทยนะครับมาคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าทางพัทยาทางบางละมุงทางแถบนั้นนะฮะยังเห็นภาพข่าวเมื่อคืนแล้วน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเล็กน้อยปิดท้ายรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกับเราสองคนใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนัฐนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับผลโหวตของ American Got Talent เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าถ้าเกิดว่าทันรายการของเราเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนของน้องเนเน่ตอนนี้กำลังนำลิ่วเลยนะครับมีเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับแต่ว่าขอแจ้งข่าวร้ายกันก่อนเลยครับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับช่วงค่ำๆกบน.มีมติลดเงินชดเชยดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้นไปเช้าวันนี้นะครับ75สตางค์ต่อลิตรหลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดนะครับส่งผลให้ดีเซล B7 ตอนนี้ทะลุเข้าไป41.44 บาทสตางค์ไปแล้วนะครับซึ่งการปรับขึ้นมีผลตั้งแต่ช่วง5:00 น.ที่ผ่านมาครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่ตอบเรื่องของการเมืองเพราะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการไล่ที่มาของนาฬิกาซึ่งสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่บนข้อมือของใครบ้างนะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของการดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวครับวันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องข้อที่จริงในการหารือกันตนยังไม่ได้ยินเลยพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพ

0: นายทรงศักดิ์บอกว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับครม.ระบุเพียงว่ายังไม่ทราบครับต้องถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่าอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรณ์ปูจำนำข้าวอนุทินอุบไตดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลบอกอยู่ไกลถึงอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงทรงศักดิ์ชี้เป็นปกติรัฐบาลเติมเสียงให้เข้มแข็งแต่ยังเป็นแค่ข่าวเท้งซัดกล้าทำบวชสวนมติฝ่ายค้านทำงานกันลำบากตัดหางพ้นวงโคจรไม่สนใจครหาประเคนเสียงใส่พานให้กับรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ไปค้นหาดูนะคะเพราะว่าก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็ไปอยู่ในข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั้นก็ไปอยู่กับข้อมือหลายๆคนนะคะซึ่งเรื่องของนาฬิกาค่ะโดยพบว่ารับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569คือร้อยเอกธรรมนัสเองก็สวมใส่มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมีการปรากฏภาพออกมาตั้งแต่24สิงหาคม69ร้อยเอกธรรมนัสก็สวมใส่ลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่านด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานอีกนะคะว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาก็จะเป็นคนทำงานใกล้ชิดแต่ว่าการที่จะได้นาฬิกาเรือนนี้และมีสลักชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแค่เรือนเดียวค่ะแต่มีหลายเรือนนะคะก็มีทั้งคนที่ทำงานใกล้ชิดนายพลพีสุวรรณชวีนะคะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพระดอนปริศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมไปถึงนายอังศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยกเว้นนายอังศิค่ะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ทำงานใกล้ชิดกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนชื่นชอบเรื่องของนาฬิกาสะสมนาฬิกาอยู่แล้วอย่างช่วงลงพื้นที่หาเสียงตรวจโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะตามตลาดห้างต่างๆนาฬิกาที่ใส่เนี่ยนะคะก็เป็นคาซิโอรุ่นที่ชอบก็ซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินรุ่นสีดำเอาไปสลักชื่อราคารวมๆไม่แพงค่ะประมาณ 1,900 บาทนะคะและมีรายงานด้วยว่าตัวนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ค่ะขณะนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่นายอนุทินซื้อมาในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองอ้างอยู่มะกันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอทีจับตาตั้งปิยะคุม DSI 25กันยายนสนธินำม็อบหัวสวศาลไม่รับนายกปูร้องคดีข่าวค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการหัวสวนี่นะครับมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เผชิญสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั้นนะครับทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสว.สอชะงักลงทันทีครับโดยเดิมทีแรกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI และก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเตรียมจะประชุมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อวางกรอบแล้วก็แนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่เมื่อครม.มีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนั้นให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าระดับ41ก็เป็นเหตุให้การประชุมนัดแรกของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ต้องถูกเลื่อนออกไปไร้กำหนดแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดใหม่จนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการก็ประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดเช้านี้บอกว่า DSI ดองหัวยาวม็อบบุกกกต.สอดองยาวคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่สุญญากาศเลื่อนประชุมไร้กำหนดรอร้อยตำรวจเอกปิยะรับตำแหน่งด้านพรรคส้มลุยยื่นปปช.ฟัน7เสือกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบเล็งพ่วงอนุกรรมการชุดที่36ด้วยขณะที่ไอติมจับตาเป่าคดีหัวสว.

0: ย้ายปิยะมาคุมบางเหียนใหม่จ่อเปิดห้องประชุมกรรมธิการองค์กรอิสระเรียกหน่วยงานกกต.อัยการ DSI มาชี้แจงสนธิรวมพลบุกกกต.25 กันยายนนี้มั่นใจสร้างแรงกระเพื่อมขู่เกียวว่างจะรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศขณะที่ศาลฎีกาสยบข่าววรวุฒิทวาศินพบอดีตนักการเมืองนอนหนูครับ
1: ส่วนเรื่องของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการยืนคำสั่งค่ะคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรวม9คนฐานร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมธิการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลให้เหตุผลว่าหนังสือจากทางกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม68ที่ถูกนำมาอ้างถึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงซึ่งศาลรับฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจึงไม่รับพิจารณาคดีค่ะซึ่งทนายความนายนรวิทย์ล่าแหล่งก็บอกนะคะว่าต้องนำคำสั่งศาลกลับไปเรียนให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ทราบแล้วก็ยืนยันว่าคดียังไม่จบยังมีอีกหลายประเด็นให้ไปต่อค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยวิบากกรรมปูยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจวิบากกรรมชินวัตรไม่จบศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่กรณียิ่งลักษณ์และสามียื่นร้องขอให้พิจารณาคดีคำสั่งชดใช้สินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทชี้เหตุผลอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคดีด้านนายกอนุทินพบ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำสหรัฐส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงส่วนทรงศักดิ์แจงยายุทธนาไม่เกี่ยวทำหัวสบบอกเป็นคนมีความรู้ความสามารถเล็งให้ช่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาประชาชนระบุขยับ40เป็น11เป็นความใฝ่ฝันข้าราชการขณะที่ณัฐพงษ์ลุยยื่นปปช.สอบเอาผิด7กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบคดีหัวสบเมื่อหลักฐานเอื้อประโยชน์นักการเมืองพอริจับตาเข้มตั้งปิยะนั่งอธิบดี DSI เป่าตกประเด็นอ้างยี่ซ่องโจรหลังมีประวัติเป็นอนุชุด36ฟอกขาวทั้งแก๊งหัวเลือกสภาสูงด้านวิโรจน์จี้สภาวิศวกรแจงด่วนปมเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกรรมอนุทินเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่หลังพบเพิ่งออกใบอนุญาต16กันยายนค่ะ
0: 7:42 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับจากข่าวเรื่องของไทยเราจะถูกมหาทุกขภัยเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อกล่าวหานี้แล้วครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับเมื่อวานนี้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีขอให้ประชาชนมั่นใจครับว่าไทยเราจะไม่เกิดมหาทุกขภัยตามที่เพจดังออกมาเผยแพร่ข่าวแต่อย่างไรก็ตามครับทางปภ.ยังเตือน70จังหวัดกทม. รับมือฝนตกหนักระวังน้ำท่วมน้ำป่าด้วยนะครับไปจนถึง27กันยายนนี้ครับเมื่อวันที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้ว่าตนมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่รัฐมีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติและให้ข้อมูลเรื่องของน้ำจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวครับจริงๆวันนี้มีหลายข่าวที่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีถึงเรื่องเอลนีโญด้วยซ้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอนาคตข้างหน้าซึ่งรัฐเตรียมทั้ง2 อย่างไปพร้อมกันส่วนที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้แล้วก็ตนมองว่าเป็นลักษณะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนายทรงศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ต้องคิดและกลั่นกรองตามไปด้วยห้ามไม่ได้ครับไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวเป็นใครบ้างแต่เรื่องของน้ำมีมาตรการเตรียมพร้อมอยู่แล้วทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรเข้าไปดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าที่เป็นข่าวอาจจะเป็นเฟคนิวทำให้ตื่นตระหนกมากกว่าครับแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีข้อมูลอยู่ว่ามีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าไม่ถึงขนาดเกิดมหาอุทกภัยครับไทยรัฐครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพฝนทำพิษเป็นภาพสภาพถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้อำเภอบารมูชลบุรีครับกลายเป็นคลองทั้งสองฝากฝั่งหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วส่วนถนนพัทยาสาย3บริเวณร้านมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีก็น้ำเจิ่งนองบางจุดระดับน้ำสูงถึง1เมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผ่านไปมาได้ครับตำรวจเองก็ต้องปิดการจราจรประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเตือน70จังหวัดให้รับมือน้ำท่วมฝนตกหนักถึง27นี้เจ้าพระยาล้นเขื่อนระบายอยุธยาเริ่มจมฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากซัดนะครับหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอธิบดีค่ะก็พูดถึงกระแสพยากรณ์อากาศที่ถูกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์นะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดการสับสนหรือว่าตื่นตระหนกนะคะซึ่งทางกรมอุตุค่ะก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าข้อมูลของกรมนั้นบางครั้งออกมาช้ากว่าข้อมูลในโซเชียลก็ต้องมาชี้แจงค่ะว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญกำลังหาแนวทางสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดกว้างให้ผู้ที่มีข้อมูลด้านสภาพอากาศผู้ดูแลเพจต่างๆสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศเองค่ะ 24-26 กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาเคลื่อนมาร่องแนวมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนบางพื้นที่อาจอยู่ถึงระดับ100ถึง200มิลลิเมตรเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขานะคะแต่ลักษณะฝนนั้นจะไม่ได้ตกหนักแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตามข้อมูลที่มีการแชร์กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6ค่ะถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งก็เตือนไปถึงทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยซึ่งในเรื่องของกรมอุตุบางทีอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ได้หวือหวาเหมือนในโซเชียลค่ะก็เลยทำให้เป็นภาษาทางการคนก็เลยอาจจะไปติดตามทางเพจแล้วเข้าใจมากกว่านะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมดิ้นสู้ท่วมระวังพายุร่องน้ำกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคนริมตลิ่งให้ทำใจชัดชาติชี้กรุงรับได้สั่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยง เกาะติดพายุฝนสูบพร่องน้ำเฝ้าระวังทั้งหมด24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมกรรมธิการบริหารจัดการน้ำรับเรื่องราวชาวพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องให้เร่งรับมือเสนอ6แนวทางกรมชลประทานเริ่มระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพริดพายุฝนถล่มหนักแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กำลังอุ้มคนชราหนีน้ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
0: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าได้หารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับซึ่งได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดแล้วก็ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักต่อมาจึงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยส่วนเรื่องพยากรณ์อากาศครับมีการทำวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่โดยพยายามให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ด้วยสำหรับในระยะสั้นจะใช้แผนรับมือเดิมที่มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วโดยต้องชื่นชมจังหวัดและปภ.ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยนะครับเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทย70จังหวัดรับมือกรุงเก่าคืนเดียวสูง1เมตรชัดชาติสั่งกทม.พร้อมปภ.แจ้ง70จังหวัดทั่วไทยรับมือฝนหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง 23-27 กันยายนนี้ยศชนันท์สั่งทุกหน่วยงานเน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักชาวกรุงเก่าตีปี๊บไวรัสเจ้าพระยาคืนเดียวระดับน้ำเพิ่ม1เมตรชาวบ้านอยุธยาเร่งขนย้ายสิ่งของพัทยาฝนหนักทำหลายพื้นที่น้ำท่วมขังโคราชน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักลำตะคองเอ่อล้นหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากชาวบ้านโอดหนักสุดในรอบ100
1: แล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่อยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กำลังฝ่าน้ำท่วมขังที่พัทยาค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เมืองพัทยาทำให้จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสูง1เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูน้องเนเน่กันค่ะ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะน้องเนเน่เองค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันตอน8โมงค่ะเพราะว่าก็จะมีการประกาศผลออกมานะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ในวันนี้มีรายงานล่าสุดนะคะว่าทางเพจของ AGT ออกมาโพสต์ค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นภาพของบรรดาผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนจะได้ร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินชื่อดังด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะได้เล่นกับ Linkin Park ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพบรรดากรรมการค่ะที่พร้อมแล้วกับการประกาศผลในวันนี้ซึ่งเมื่อวานน้องเนเน่โชว์พลังเสียงด้วยการว้าค่ะเพลง Seven Nation Armyแล้วก็ทำให้หลายคนรวมไปทั้งคนไทยชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนในวงการร็อกเองเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมน้องเนเน่กรรมการได้ชมกันทุกคนเลยค่ะโดยปรบมือดังกึกก้องด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนดูโชว์แล้วก็สะกดสายตามากๆนะคะขนาดตัวของกรรมการคนหนึ่งค่ะโฮวี่นะคะก็ได้เข้าไปสมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่แล้วก็ยังบอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่เอารางวัลชนะเลิศไปเลยรวมแล้วกรรมการทุกคนบอกตรงกันว่าความเป็นศิลปินของเนเน่นั้นมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็เก่งมากๆอีกคนหนึ่งค่ะอย่างเมลบีเนี่ยนะคะยังพูดถึงบ้านเกิดของน้องเนเน่ก็คือภูเก็ตค่ะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเนเน่ไม่คว้าชัยชนะครั้งนี้เธอจะขายบ้านใหม่ของฮูวี่ไปเลยค่ะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ากรรมการทุกคนต่างชื่นชอบความสามารถของน้องเนเน่มากๆนะคะมีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพน้องเนเน่ร็อกสตาร์ชาวไทยขึ้นโชว์ในรอบชิงชนะเลิศในรายการ America's Got Talent 2026ที่เมืองแพซาดีนาของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะโดยมีการเลือกเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ไปถ่ายทอดให้กับคนฟังในกรีซสนั่นฮอลเลยและจะรู้ผลตัดสินกันวันนี้8โมงเช้าค่ะ
2: เมื่อคืนนี้เองนายณรงค์อำลอยนะครับเป็นพ่อของน้องเนเน่ก็ไลฟ์สดคุยกับ FC น้องเนเน่หลังการแข่งขัน ATG รอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงครับโดยกล่าวขอบคุณ FC ที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาวนะครับวงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดมาให้พบเนเน่นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นั่นแหละครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ระหว่างการไลฟ์มี FC ถามว่าเนเน่จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park ซึ่งทางรายการได้ประกาศรายชื่อเป็นศิลปินรับเชิญในวันประกาศผลก็คือวันนี้หรือไม่โดยคุณพ่อณรงค์ตอบว่าขอให้รอดูวันนี้ครับถึงจะพูดได้เต็มปากขอให้รอดูเผื่อมีอะไรพิเศษนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงร็อกในตำนานยอดไทยแชมป์ทะลุนะฮะว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์93% ครับ
1: ก็ลุ้นกันนะคะคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอุเทนถวายนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันเพราะว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะอาจารย์เชนก็ได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ไปพูดคุยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพด้วยค่ะยศชนันถกนักศึกษาอุเทนถวายฟังข้อเสนอยันเข้าใจผูกพันปลอดภัยลดเสี่ยงยศชนันจับเข่าคุยนักศึกษาอุเทนฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมยันเข้าใจความผูกพันชี้ย้ายสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยลดความเสี่ยงค่ะ
2: มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับส่วนที่กำลังบุกช่วย3สาวจีนถูกชายชาวจีนเพื่อนร่วมชาติหลอกมากักขังหลังหลอกมาเป็นเอนเตอร์เทนก่อนจะข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไทยนะครับเมื่อวานนี้จับได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเป็นภาพตำรวจตม.ชลบุรีนำทีมรวบนายห้าหยางหลิวนายหลานเหลียงเฟิงแล้วก็นายเซียวเจียบินนายเติ้งชุ่นจือนะฮะลวงสามสาวเด็กเอ็นชาวจีนมาล่ามโซ่กักขังในทาวน์โฮมเมืองพัทยาก่อนข่มขืนเรียกค่าไถ่ครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบุกช่วยสามสาวเอ็นแก๊งมังกรจีนล่ามโซ่กักขังผลัดกันขืนใจเรียกค่าไถ่ซ้ำครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับเจ้ามือ45พนันบ่อนกรุงค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรรมาธิการลุยไฮโลตู้ม้าดินแดงก็แพรวัดวรสิทธิ์ค่ะส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการลุยนะคะจับบ่อนการพนันรวบได้8เจ้ามือและ45นักพนันค่ะ
2: ศาลสั่งถอนประกันอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีครับหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกอบต.เชื่อว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับศาลก็เลยถอนประกันแล้วก็ต้องถอดกำไร EM แล้วก็เข้าเรือนจำไปตามระเบียบนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับศาลถอนประกันอดีตนายกอบต.เสาไฟกินรีเฉาศาลอาญาคดีทุจริตภาค1สั่งถอนประกันทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีหลังถูกตั้งเป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกเชื่ออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
1: มีประเด็นเรื่องประกันสังคมค่ะอยู่ในมติชนด้วยปส.เตือนนำโพยเข้าคูหาต้องจำเบอร์ผู้สมัครให้ได้ยาม27กันยายนเลือกได้ถึง16นาฬิกาต้นตุลาคมรู้ผลบอร์ดใหม่ทีมนายจ้างเปิดตัว7คนสู้ชูนโยบายไทยยั่งยืน5เสาค่ะ
2: กรบนภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลนาเกตจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กิจกรรมครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้แนวทางโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน plus มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะสังคมโอบกอดทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่นำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้จริงเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอีกครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตามแนวทางฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีด้านรายได้สมดุลทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนมีความปลอดภัยและเกิดความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ไม่บ่นทำลายชาติด้วย

การคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางจะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธหรือเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ตามการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆมาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายคงต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศของเราใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายนขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากบางแห่งทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษ

0: ในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Go Green
7: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
6: MCOT Radio Go Green
8: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
9: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: บุรีทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะช่วงนี้เรื่อยไปจนถึงบ่าย 3 นะคะดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ

LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

าร้อนแบบนี้นะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะคะไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกชนตลาดทุนปลื้มกองทุนสหรัฐฟังวิสัยทัศน์อนุทินประสบความสำเร็จรถโชว์นิวยอร์กนักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์โรดโชว์พบนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นที่ที่จัดโรดโชว์ให้นักลงทุนได้ยากที่สุดเนื่องจากกองทุนที่นี่มองระยะยาวและจะเข้ามาลงทุนก็ต่อเมื่อสนใจจริงๆการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางจุดแข็งที่สุดของไทยในขณะนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 500 ล้านบาทปีนี้ไหลกลับมาแล้วราว 10% จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันไปเช่นการผลักดันบัญชีออมเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลได้จริงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศนั้นๆก่อนดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะเหลือเพียงรออีกฝ่ายเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราปกป้องอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.พัทยาจมอีกรอบฝนกระหน่ำซ้ำกลางดึกวิกฤตซ้ำซากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงทั้งจากน้ำท่วมขังจากเมื่อวานยังไม่ทันการระบายส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและสายรองเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนขั้นวิกฤตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กจมน้ำดับสนิทไม่สามารถสัญจรผ่านได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนต้องจอดรถทิ้งไว้กลางกระแสน้ำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำจะยิ่งยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมขังเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: M-COT Radio Go Green
8: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
7: M-COT Radio Go Green
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
9: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: Con Radio Go Green
2: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
1: M-Con Radio Go Green
0: สุขกายบายใจ

ตอนนับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะกับแจ๊ดจ๋ากฎชนิพานนิลเขตค่ะ

มมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5.

รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

0: น้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10.ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเริ่มนับหนึ่งแล้วพระดอนแจงแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยานายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงโตทวิวงอดีตสสอยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดอยุธยามาร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569เพิ่มขึ้น 191.6% หรือเกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,310 ใบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เปิดทีวีให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรร่วมลุ้นผลประกาศแชมป์เนเน่รอยัลบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณจุดชมการถ่ายทอดสดซึ่งทางโรงเรียนได้นำจอทีวีมาติดตั้งเพื่อเปิดให้ทุกคนร่วมติดตามการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเดเน่รอยัลอย่างใกล้ชิดทันทีที่ผู้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลบรรยากาศเป็นไปด้วยความลุ้นระทึกทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอพร้อมเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองต่างร่วมแรงร่วมใจให้ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชาวภูเก็ตจากการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกขณะนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจทุกคนร่วมกันรอลุ้นวินาทีสำคัญของการประกาศผลพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลอย่างเต็มที่ล่าสุดผลการแข่งขันเนเน่ได้แชมป์เวที AGT แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวง

0: ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
5: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
4: MCOT Radio Go Green
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฤษณิพานิลเขตนะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้าเช่นเคยนะคะไปจนถึงภาคบ่ายนะคะอสมทพัทลุง 95.75 กับจ้าจ๋ากฤษณิพานิลเขตค่ะ

0: ต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะคะไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: โกกรีน
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: Mcot Radio Go Green
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับ

ินดีน้องเนเน่ปลื้มสวมผ้าลายดุจดาวน้องบัวลำพูโชว์เวทีระดับโลกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือโดยนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหลังหารือถึงปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาเกษตรกรแล้วได้แสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย

0: รุ่งเพชรกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่แล้วยังนำผ้าลายดุจดาวเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่บนเวทีระดับโลกและในวันนี้ตนก็ได้สวมใส่มาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและต้องขอขอบคุณชมรมภูริสาผ้าไทยและนำผ้าดุจดาวไปสู่เวทีระดับโลกจากพื้นผ้าทอมือหนังละขออภัยค่ะจากพื้นผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งร่มโพเนเน่นายแน่มากโรมจี้ทองเจือเข้าให้ข้อมูลกรรมาธิการทางกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่นเน็บเชิญหลายครั้งแต่เงียบนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณาการดำเนินการกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี67ถึง69ว่าที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะนี้เริ่มเห็นรายชื่อเด็กนายแต่คนที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทองเจือชาติกิจเจริญและตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือนั้นซึ่งวันนี้มีการเชิญมาหลายหน่วยงานรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ด้วยเนื่องจากอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจะสอบท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประวัติผู้เกี่ยวข้องการสอบได้นายรังสิมันต์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้าล่าสุดทราบเพียงว่าปปช.ทำหนังสือขอไปทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ทางปปช.ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อมูลจึงแปลกใจว่าคณะของนายประกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้เสร็จไปนานแล้วแต่ทำไมจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ปปช.และทำไมต้องรอปปช.เป็นคนตามทั้งที่เรื่องนี้นายอนุทินควรรู้หน้าที่ของตัวเองว่าควรส่งข้อมูลสีจิ้นผิงเริ่มต้นเยือนสหรัฐ3วันนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐแมริแลนด์ด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนการที่นายทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือทักทายขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดและมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองหารือกันหลายระดับที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Go Green
1: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
0: MCOT Radio Go Green
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงสนใจนะคะลงสื่อโฆษณาในช่วงนี้ติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746113

่วงนี้จะมีแมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนาน

0: กว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10.ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่ๆคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่ๆคอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พี่ๆคอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วย

ระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: MCOT Radio Go Green
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: อยัลตามฝันสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ฝนถล่มพัทยา3ชายจีนฝ่าน้ำท่วมพลัดตกคลองสูญหาย1กู้ภัยเร่งค้นหาขณะอุตุเตือนทั่วไทยฝนชุ่มฉ่ำยาวถึง27กันยายนศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตสุนทรวิลาวันสังหารสจ.ต้งปราจีนหลังพบหลักฐานขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตสีจิ้นผิงพบโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนสหรัฐ3วันมีเรื่องราวมากมายให้เจรจากันตั้งแต่สงครามไปจนถึง AI ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีค่ะรายงานข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะให้รับฟังกันทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะที่คุยถึงความสำเร็จของเด็กไทยนะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆค่ะที่เยาวชนไทยเด็กไทยของเรานะคะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการไปคว้าแชมป์ในการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ค่
1: ะ
2: คนนั้นก็แน่นอนสาวน้อยเนเน่รอยัลหรือน้องรัติการอำลอยน้องแพรวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นขึ้นมาลุ้นผลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงที่เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์จากบรรดาผู้เข้ารอบทุกคนที่ได้แสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็สำหรับน้องเนเน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่น้องก็บอกว่าประสบถือว่าเกินกว่าเป็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะได้ร่วมแสดงขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกซึ่งน้องก็ทำได้จริงๆเพราะวันนี้ได้ร่วมโชว์กับลิงคินพาร์คนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินร็อกสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยคลิปออกมา1คลิปนะคะจากทางรายการก็คือคลิปที่มีวงดนตรีร็อกหญิงจากเม็กซิโกนะคะก็ได้ไปแจมกับน้องก็เป็นวงที่น้องชื่นชอบด้วยก็ถือว่าน้องเนเน่มาครั้งนี้ได้แจมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกถึง2วงด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะก็คือน้องเนเน่ก็สามารถที่จะชนะนะคะในเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน AGT ในครั้งนี้นะคะซึ่งวินาทีที่มีการประกาศผลโหวตนะคะซึ่งจัดการแข่งขันกันที่ Pasadena Civic Auditorium ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เห็นภาพน้องเนเน่ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความดีใจค่ะเธอก็เป็นเด็กสาววัย16ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT ค่ะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเสียงโหวตด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือนักมายากลที่เป็นชาวอเมริกันชื่อจีโน่นะคะคนนี้เขาก็เล่นมายากลเป็นไพ่ใช่ไหมคะก็มีความสามารถทีเดียวแล้วก็อันดับที่3เป็นกลุ่มนักมายากลจากเกาหลีใต้ 100 Fingers ค่ะก่อนหน้าการประกาศผลนะคะก็เขาก็มีการเป็นธรรมเนียมเขาก็จะค่อยๆคัดออกจาก10เหลือ5จนเหลือ3แล้วก็ไปจนถึงตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วเราก็ได้ทราบผลการประกาศในที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มีส่วนที่อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะก็คือทางเนเน่ได้ร่วมแสดงกับลิงคินพาร์คนะคะแล้วก็เป็นการแสดงแบบเต็มวงภายหลังการแสดงเสร็จสมาชิกของวงนะคะคือไมค์ชิโนดะแล้วก็เอมิลี่อัมสตรองก็เป็นตัวแทนกล่าวถึงเนเน่ที่แสดงร่วมกันบอกว่าน้องเนเน่มีความสามารถเหลือเชื่อเกินคาดคิดหวังให้เนเน่โชคดีนะคะแล้วก็วงลิงคินพาร์คทุกคนก็สนับสนุนเธอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เงินรางวัลที่น้องจะได้ก็คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ
1: ใช่1ล้านดอลลาร์ประมาณ33ล้านบาท
2: ค่ะนะคะก็ถือว่า เป็นความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาไกลตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ค่ะ
1: แต่สิ่งที่หนึ่งที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าชื่ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็จริงแต่ว่าถ้าจะสังเกตว่าหลายๆซีซั่นเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันที่ได้แชมป์แต่ว่าทั้งที่การเปิดโหวตเนี่ยเป็น
2: ในเฉพาะในพื้นที่
1: ใช่แต่เขาเปิดใจนะคะแล้วอย่างคนที่ได้ที่1 น้องเนเน่คนไทยแล้ว3เนี่ยสัญชาติเกาหลีใช่ไหมคะมันก็ดูถึงความเปิดใจของคนอเมริกันเองที่เขาก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติเนาะเขาก็เชียร์เราด้วยแล้วก็แน่นอนคนไทยด้วยกันก็ต้องเชียร์ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะคะเป็นโรงเรียนน้องเนี่ยโอ้โหอย่าได้เรียกได้ว่าเชียร์กันเสียงดังเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เสียงหายกันหรือเปล่านะคะทันทีที่ประกาศว่าเนเน่เนี่ยเธอคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนก็มาจดจ่อมาอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งถ้าได้ดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยทางช่อง 9Mquad เราเนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ถ้าฟังทางวิทยุเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนเพราะว่าที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เนี่ยมากันหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะทั้งครูผู้ปกครองนะคะบุคลากรทุกคนค่ะอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งสำหรับทุกคนนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตามช่วงเวลาสำคัญของการประกาศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศนะคะทั้งนี้หลายคนนะคะที่ดูภาพตั้งแต่เมื่อเช้าจับจ้องนะคะสายตาเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใจจดใจจ่อเสียงเชียร์นะคะก็ลุ้นมาเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญหลังจากสิ้นเสียงประกาศเนเน่รอยัลเป็นผู้ชนะเลิศบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์บรรยากาศนะคะเปลี่ยนจากเสียงเฮนะคะทุกคนก็มาเป็นเสียงปรบมือตะโกนแสดงความยินดีบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแทนเพื่อนนะคะบางคนก็คิดว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะคะลูกสาวแห่งชาติส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของทุกคนเนเน่ก้าวจากเด็กสาวภูเก็ตขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกคว้าแชมป์มาได้สำเร็จสร้างความดีใจให้กับครอบครัวโรงเรียนชาวภูเก็ตนะคะที่ร่วมติดตามส่งกำลังใจเป็นสักขีพยานและอีกหนึ่งคนสำคัญของเราก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่อยู่กันคนละเมืองนะคะนายกอยู่นิวยอร์กแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแม้จะอยู่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมยินดีที่เวทีนะคะเพราะว่านายกก็ติดภารกิจนะคะแต่ใจเนี่ยส่งไปให้แล้วนะคะโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็แสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของน้องขอบคุณที่ได้นำความสำเร็จความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงต่อผู้ชมทั่วโลกให้เห็นสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านดนตรีการแสดงความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและใช้ความสามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพแล้วก็สิ่งนี้นะที่รัฐบาลเล็งเห็นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่สามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมาแจ้งรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่ารางวัล1ล้านบาทนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33ล้านบาทเนี่ยในการอธิบายเนเน่เนี่ยจะมีสิทธิ์รับเลือกนะคะรางวัลได้2แบบใน1ล้านดอลลาร์อย่างแรกเลยนะคะถ้าเลือกรับเป็นงวดรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา40ปีซึ่งยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีถ้าเลือกรับอีกแบบนึงนะรับเป็นเงินก้อนไปเลยถ้าไม่รับเป็นงวดงวดนะคะในระยะเวลา40ปีอ้าวรับเป็นเงินก้อนไปเลยครั้งเดียวถ้าเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยคำนวณจากการจ่ายเงินตามมูลค่าสดในปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาเหลือคงที่อยู่สุทธินะคะประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษีอื่นๆมันไม่ได้เต็ม33ล้านนะ
2: ค่ะนะคะก็แล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสดูไลฟ์ของคุณพ่อของน้องเนเน่นะคะบอกว่าหลังจากที่จบการ ช่วงของการประกาศรางวัลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไทยทาวกันนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเหมือนมินิคอนเสิร์ตของน้องเนเน่กับวงโอโซนน้องๆ องโอโซนไปเชียร์อยู่ในสตูดิโอด้วยแล้วก็จะมีการเปิดการแสดงร่วมกันนะซึ่งเขามีการเปิดลงทะเบียนให้บัตรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า2นาทีก็หมดทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากำลังจะขออนุญาตว่าถ้าสามารถไลฟ์นะจากที่ร้านเนี่ยมาให้ดูได้นะคะก็อาจจะได้ดูการแสดงของน้องหลังจากที่ได้แชมป์ AGT ค่ะก็พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็มีดราม่าเรื่องของลมฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักจริงๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะอย่างที่บ้านฉางจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงตีสามแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักซอยย่อยบริเวณหน้าวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางน้ำนี่ก็สูงระดับหน้าแข้งรถเล็กสัญจรไม่สะดวกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รถตู้รับส่งนักเรียนนี่เข้าไปก็ถึงกับต้องถอยกลับนะคะเพราะว่ากลัวเครื่องยนต์จะดับต้องโทรแจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กออกมาส่งที่ริมถนนใหญ่แล้วก็หาทางขับอ้อมไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนแทนค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกครั้งที่มีฝนตกค่ะทำท่อระบายน้ำใหม่แล้วก็ยังไม่ช่วยนะคะน้ำก็ยังระบายไม่ทันค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลพลาก็ยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งคลองบางหลวงเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมน้ำกระทบชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนกล้วยหอมกล้วยไข่สวนพริกชาวสวนกล้วยก็ต้องลุยน้ำท่วมสูง 50-60 เซนเข้าไปตัดหนอกกล้วยเก็บไว้เพาะพันธุ์หลังน้ำลดเพื่อลดต้นทุนในการไปหาซื้อใหม่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราช่วงตีห้าที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยฝนตกหนักตั้งแต่ตีสองค่ะครูที่พักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาด้วยความตกใจเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะเก็บสิ่งของไม่ทันรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายที่โรงอาหารหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กะละมังใบใหญ่แทนเรือนะคะไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้นักเรียนเองก็พยายามจะช่วยครูเก็บของที่ลอยมากับน้ำค่ะภูมิในการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่พัทยานี่มีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะเป็นภาพชายชาวจีน2คนสวมเสื้อสีดำสีขาวเดินกอดกันฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามหลังฝากกระแสน้ำท่วมย่านเนินพลับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึง5ก้าวชาย2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำกระทันหันค่ะเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจชาวบ้านก็พยายามจะช่วยเหลือขึ้นมานะคะแต่ว่า1คนนั้นถูกน้ำพัดสูญหายช่วยได้1คนค่ะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายกระจายไปตามแนวคลองและเส้นทางที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาหายตัวเอาไปนะคะแล้วก็ตรวจไปตามทางระบายน้ำต่างๆไปพบรองเท้าผ้าใบค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมขังตามถนนในเมืองพัทยาก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็ยังต้องค้นหาผู้สูญหายชาวจีนอีกหนึ่งคนค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดนะคะปริมาณน้ำ C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้ว

0: มีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงต้องติดตามปริมาณฝนช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกเพิ่มจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านกรมอุตุคาดการณ์นะคะหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่เข้ามาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเขื่อนนะคะจากฝนตกช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักพื้นที่ภาคกลางคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้ทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่ตกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี54ขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนนะคะตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงจึงมอบหมายกรมชลประทานพร่องน้ำเพิ่มการรองรับน้ำนะในพื้นที่รองรับน้ำฝนจากเดิมระบายน้ำวันละประมาณ 1,280,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็นประมาณวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สำคัญกรมอุตุยังคงเตือนนะคะว่ามี63จังหวัดมีฝนตกหนักในช่วง 24-26 กันยายนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กัมพูชาจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตามแรงร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยง

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญซึ่งการเจรจาใกล้จบแล้วส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายค่ะก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติยังได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่รัฐบาลมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเป็นไปด้วยดีรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ Fast Track หรือการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะซึ่งด้านเอกชนและตลาดทุนนะคะก็มีปลื้มที่นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสนใจต้อนรับนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์โรดโชว์พบกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนะคะหวังว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันกับชุมชนไทยว่าไม่มีเรื่องความรุนแรงที่จะเผชิญหน้ากันไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่พร้อมจะเจรจาซึ่งผู้ที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยถูกคุกคามโดยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งเราก็ได้ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะสงบขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือฝั่งเมียนมานะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.ค่ะ
3: ส่วนนายศิรศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ของนายกอนุทินนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกมากล่าวสุนทรพจน์ในอังกาในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องยอมรับสถานการณ์โลกตอนนี้มีความแตกแยกแข่งขันระบบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางถูกบั่นทอนดังนั้นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์สร้างความมั่นใจในสถาบันสหประชาชาติก็ถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกจะเน้นแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกับทุกประเทศในโลกขณะนี้ว่าโลกไร้กติกาจะต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือ2ขั้วอำนาจแต่มีหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นระเบียบโลกใหม่เราจะต้องร่วมสร้างกันมาซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางที่จะต้องมีระเบียบโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ
2: ค่ะมาดูคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีสังหารสจ.โต้งนะคะโดย วันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนค่ะหลังจากที่พบหลักฐานเขม่าวดินปืนชี้ชัดนะคะแต่ว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นปลายปี2567ค่ะศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้หลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันค่ะนายสุนทรเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนสจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างรอประตูรั้วเปิดกลับเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งศาลเห็นว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาหรือนัดหมายที่จะก่อเหตุจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบโดยพบคราบเขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบโดยพบคราบเขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกเหลือตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 8,1400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และจำเลยที่8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอหลายคนต้องรออยู่ด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8เข้าห้องพิจารณาค่ะโดยโกธรนั้นสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาขณะที่สจ.จอยพร้อมทนายความเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาระหว่างอ่านคำพิพากษาโกธรมีอาการหนาวสั่นกลุ่มผู้สนับสนุนจึงถอดเสื้อสูทส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปห่มคลุมโดยตลอดการรับฟังคำพิพากษาโกธรใส่แว่นกันแดดสีดำเข้มมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3วันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การต้อนรับนายสีถึงบันไดเครื่องบินของคณะผู้นำจีนที่ลงจอดในฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐเมริแลนด์โดยมีวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศบรรเลงเพลงเดินสวนสนามบนลานดินด้านเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจีนนะคะถือว่าเป็นด้านเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจีนนะคะถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยถึงสหรัฐ ของสีจิ้นผิงและเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015คาดว่าทั้งสองจะนำคณะร่วมประชุมแบบปิดในประเด็นสำคัญมากมายนะคะที่จะหารือตั้งแต่สงครามการค้าสงครามอิหร่านปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของไต้หวันด้วยในประเด็นการค้าสหรัฐและจีนขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมโดยสหรัฐลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อแลกกับจีนที่ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายากอีกประเด็นที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการผู้นำบริษัท AI ของสหรัฐจะพบกับผู้นำทั้งสองด้วยนะคะทั้งนี้นักวิจัยผู้นำในวงการเตือนเรื่องนี้แต่ในครั้งได้ปฏิเสธคำอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและทั้งจีนสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อพยายามครองความเป็นผู้นำในประเด็นไต้หวันนั้นแหล่งข่าวเผยว่าในสีเรียกร้องทรัมป์ชะลอหรือยกเลิกการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันแม้ว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยผลสำรวจล่าสุดก็พบนะคะชาวอเมริกันมองจีนในมุมบวกมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 57% ครอบคลุมทุกกลุ่มการเมืองในสหรัฐโดยเชื่อว่าสหรัฐควรให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
1: ค่ะมีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าสามารถจะรวบตัวได้ทันควันเลยค่ะเป็นการจี้ชิงทองที่เกิดขึ้นในย่านอุดมสุขนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาให้ทราบนะคะก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงต้องลาไปแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: กำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5
5: เติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดกระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot Radio Network

0: แล้วเวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะฮะกับช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่21จนถึง25กันยายนนี้ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีม DJ สายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และคุณผู้ฟังยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ผมดีเจชายครับ
0: ครับเราสองคนก็มาดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะฮะวันนี้ก็มาแทนดีเจแจงโรจนาอีกหนึ่งวัน
1: ตัวสำรอง
0: ตัวสำรองนะครับเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงน้องเนเน่กันใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: นี้ขอพูดถึงหน่อยนะ
0: ต้องพูดแล้วใช่ไหม
1: เจ้าคือแบบมันเกินคำบรรยายเนาะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: มันรู้สึกดีใจมันรู้สึกแบบว่าตื่นตันใจภูมิใจกับครอบครัวของน้องเน่แล้วครับภูมิใจกับคนไทยทุกคนเรียกว่าคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้เลยครับจริงๆ FC น้องนี่ไม่ใช่แค่คนไทย
0: ครับ
1: ซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยเวลาเราไปซื้อลูกชิ้น
0: ลูกชิ้น
1: ซื้อลูกชิ้นที่ตลาดท้ายรถอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: เราก็จะเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะ
0: สมัยโน้นเน
1: า
0: ะ
1: แหงปากอะไรเงี้ย
0: โอ้ใช้คำนั้นได้เลย
1: ใจเนี่ยให้เด็กนี้มันบ้าพลังเลยคือผมก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เดินผ่านเฮ้ยเด็กนี้บ้าพลังจังวะ
0: เขาสนุกของเขานะเขาเอ็นจอยตัวเล็กนิดเดียว
1: แล้วแบบแล้วเขาไม่เคยตั้งแต่เด็กไงในเรื่องของการร้องการเล่นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: การแบบต่อหน้าคนอะไรอย่างเงี้ย
0: ภู
1: เขาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคือน้องมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติในการในการแสดงนั่นเองเลย
0: ใช่ไหมฮะ
1: จนมาถึงวันนี้เราเมื่อคืนก็นั่งไล่ดูเขาสัมภาษณ์มีสื่อต่างประเทศอ่ะลุมสัมภาษณ์เต็มเลยเพราะว
0: ่
1: าเอ็นเกจน้องดีมากเอ็นเกจน้องดีกับทุกๆคน
0: ใคร
1: ก็ลุมล้อมสัมภาษณ์นั่นแหละ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการสื่อสารการให้สัมภาษณ์นี่ธรรมชาติมาก
1: เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือมันออกมาจากใจน้
0: อง
1: เวลาน้องพูดกับให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอะไรเงี้ยพวกรายการดังๆของต่างประเทศอะไรเงี้ย
0: อย่างเราเองก็เคยไปสัมภาษณ์น้องที่ห้องส่งของตลาดไทยรถนาคา
1: ใช
0: ่ไหมฮะน้องก็เป็นกันเองกับผู้สื่อข่าวมากๆนะฮะแล้ววันนี้น้องก็ประสบความสำเร็จผมชอบโชว์ที่น้องเล่นกับลิงคินพาร์ค
1: สุดยอด
0: เน
1: า
0: ะ
1: เลยว่าสุดยอด
0: เป็นโชว์ที่ดีเพราะว่าเด็กอายุ16ไปเล่นกับมืออาชีพขนาดนั้น
1: แล้วไม่มีดรอปเลยนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีดรอปเลยนะคือแบบว่าคือดีเลยอ่ะคือแบบว่าไม่รู้จะพูดคำว่าไงมันสมบูรณ์แบบมากเลย
0: นะฮะซึ่งนักร้องนำเอมิลี่อาร์มสตรองนะครับเป็นนักร้องผู้หญิงนะฮะที่มาแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปนะฮะถึงกับพูดว่าขอให้โชคดีนะคะซึ่งส่งกำลังใจมากส่วนอีกคนคือไมชิโนดะนี่ชมตรงๆเลยบอกว่าเนเน่เก่งมากนะฮะพอจบโชว์นะฮะและสุดท้ายเป็นไงฮะได้แชมป์เราเองวันนี้ไปทำข่าวที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะในช่วงที่น้องเนเน่กำลังจะประกาศผลพอดีลุ้นกันตั้งแต่อุ๊ยเข้าท็อป5แล้วจำได้ไหมผู้สื่อข่าวแบบว่าหยุดงานที่มอ.ก่อน
1: อันนี้เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่ใช่ว่าเราปกป้องต่อหน้าที่นะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเราขอเสี้ยววินาทีนิดนึงดูเจ้าประกาศ
0: เจ้าหน้าที่ที่มอ.ก็ลุ้นไปกับเราด้วยนะฮะเข้าท็อป5แล้วท็อป3แล้วท็อป2แล้วนะฮะแล้วก็
1: ลอยแพกันหลังจากนั้นพี่น้องชาวไทยท
0: ั้
1: งประเทศนะครับก
0: ็
1: โดนลอยแพกัน
0: ครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศนะฮะโมเมนต์น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะของคนไทยและก็ชาวภูเก็ตด้วยนะครับแต่รอไปรับน้องนะเดี๋ยวมีกำหนดการที่แน่นอนเนี่ยไปรับน้องที่สนามบินนะครับเอาละฮะวันนี้ปากใต้บ้านเราก็ยังคงมีข่าวสารเหมือนเดิมนะฮะทั้งจากข่าวภูเก็ตเองนะฮะหลากหลายข่าวโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรรถติดภูเก็ตก็น้องๆกรุงเทพนะฮะนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวที่จังหวัดชุมพรนะครับมีสงขลา

0: วัสดีทุกคนที่ทักทายก็มาทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตด้วยนะฮะคุณกันกนิษฐ์ก็ congratulation มานะฮะยินดีกับน้องนนเน่เน่นะฮะสวัสดีน้องต้นน้ำส่งหัวใจมาคุณสาครสวัสดีค่ะคุณธานทิพย์สวัสดีค่ะนะฮะทักทายเข้ามาได้พูดคุยข่าวสารคุยข่าวมาได้นะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะฮะข่าวของภูเก็ตเราอย่างที่บอกครับว่าเราเองก็น้องๆกรุงเทพหรือว่าบางช่วงนี่ก็ติดมากกว่ากรุงเทพซะอีกใช่ไหมฮะช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะดูดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็เริ่มจะปิดเทอมละนะฮะแต่ถ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่นี่มาอีกแล้วนะครับทีนี้ทางจังหวัดเองเมื่อวานเนี่ยที่ศาลากลางนะฮะเขาก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรแบบนี้แหละต่อไปเราอาจจะต้องเดินทางบนฟ้าแล้วล่ะ
1: ยังไง
0: ขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะครับคือมันเป็นแนวคิดน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่ามีทั้งท่านผู้ว่าโชคดารินเกิดสมนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะฮะพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนนะครับแล้วก็มีท่านนายกอบจภูเก็ตนายไรวัตรอารีรอบก็ประชุมหารือกันนะฮะเขาจะนำเทคโนโลยีการบินรูปแบบใหม่นะครับมาช่วยพัฒนาภูเก็ตนะฮะจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ดีนะฮะใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะฮะเป็นเครื่องมือทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้เทคโนโลยีที่เขาพูดถึงก็คือ AAM ก็คือ Advanced Air Mobility นะฮะนี่เป็นแนวคิดการเดินทางทางอากาศรูปแบบใหม่ก็คือจะใช้โดรนขนส่งนะครับเป็นโดรนที่ไม่มีนักบินแต่ว่าขนส่งก่อนคือก่อนหน้านี้เขาเคยมีประสบการณ์นะฮะใช้โดรนเพื่อการแพทย์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้มาแล้วที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเขาก็ใช้โครงการนี้มาแล้วนะครับถ้านำมาปรับใช้ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็มองถึงการใช้โดรนขนส่งสินค้าและอาหารเพิ่มเติมไปด้วยนะฮะอย่างเช่นจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะบินโดรนส่งไปที่โรงแรมเลยนะฮะในพื้นที่โคกลอยไปบางเทาอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเส้นทางป่าตองไปกระทู้ไปกมลานะฮะฟังดูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นโดรนนะฮะซึ่งบางทีถ้าพูดถึงโดรนเราจะนึกถึงการถ่ายภาพมุมสูงใช่ไหมแล้วก็ส่งของพวกชิ้นเล็กๆพวกยงพวกยาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งภายในเมืองได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเขายกตัวอย่างเส้นทางที่อาจจะพัฒนาเป็นการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศได้นะครับอย่างเช่นจากสนามบินบินไปป่าตองเงี้ยจากสนามบินไปหาดการณ์หรือว่าจากป่าตองไปแหลมพรหมเทพนะฮะซึ่งเป้าหมายก็คือเขาจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆในอนาคตนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นแค่แนวคิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่คิดว่าอยากจะบินแล้วบินได้เลยนะครับมันจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นจุดขึ้นลงอากาศยานในรูปแบบใหม่จะเป็นยังไงมันจะต้องเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเดิมของภูเก็ตระบบขนส่งเดิมเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นพวกสนามบินสถานีขนส่งบขส.เก่าท่าเรือนะฮะสมมุตินักท่องเที่ยวมาลงตามจุดอันนี้เป็นแหล่งขนส่งเดิมนะฮะแล้วจะขึ้นบินแล้วไปอยู่จุดหมายเนี่ยอันนี้จะต้องดูรอบๆด้วยต้องคำนึงว่ามันปลอดภัยไหมการบริหารจัดการน่านฟ้าเป็นยังไงขออนุญาตการบินต้องทำยังไงกำหนดพื้นที่ใช้งานให้มันเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดโซนนิ่งให้เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะในการคุยกันถึงภาพของการเดินทางบนท้องฟ้านะฮะซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นทางเลือกของเมืองในอนาคตด้วยอนาคตได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บพรุ่งนี้เราจะมีแท็กซี่ให้บริการแบบบินไปบินมาอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะเป็นแค่วางแนวทางศึกษาความเป็นไปได้นะครับเขาก็ประชุมกันเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตดีไหมฮะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้จริงๆจริงๆนะฮะ
1: ก็ดีนะ
0: ครับ
1: ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้น่าจะต้องดูกันแบบยาวๆแบบต้องยาวเลยแหละ
0: เหมือนเราเห็นในหนังบ่อยเนาะในหนังนี่เราจะเห็นแต่ว่าของจริงนี่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นเนี่ยนะลองดู
1: พิจารณาหลายๆอย่างเนาะมามีเรื่องที่ต้องให้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆรวมถึงภูเก็ตเราด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับ

0: ซึ่งเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์สาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับก็ประจำปี2569เป็นการประชุมทางไกลนะครับของท่านผู้ว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงการติดตามแนวโน้มของสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยรวมถึงสถานการณ์สภาพอากาศจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรายงานนะครับในหลายจังหวัดนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับภัยพิบัติต่างๆการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องเหมือนในที่ประชุมเขาก็
1: แจ้งไปได้
0: แจ้งไปอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับภูเก็ตเราเองเนี่ยในช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่ามีเรื่องที่พี่น้องภูเก็ตต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนว่า23-27กันยายนนี้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในขณะที่ทะเลอันดามันเนี่ยก็มีคลื่นลมแรงนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเรื่องของดินโคลนถล่มอันนี้เราเคยเจอปัญหามาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เคสมาแล้วนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีประวัติเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรือว่ากำลังจะออกทะเลนะครับซึ่งภูเก็ตเราก็มีอาชีพประมงเยอะนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่คลื่นลมแรงเนี่ยก็ขอให้งดลงเล่นน้ำทะเลนะครับส่วนเรือเล็กก็ควรเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็หากสถานการณ์รุนแรงเนี่ยก็ควรจะพิจารณาการงดออกจากฝั่งด้วยนะครับอันนี้ต้องเช็คสภาพอากาศนิดนึงนะครับสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็แนะนำให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับก็ส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าหรือว่าดินโคลนถล่มเนี่ยหากมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ก็ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีนะครับที่สำคัญก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามเรื่องของประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็จะได้อัปเดตด้วยเนาะหากพบเหตุหรือว่าจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือก็ติดต่อได้เลยนะครับที่สายด่วนนิรภัยนะครับ1784นะครับ1784โทรสายด่วนไปเลยนะครับก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือนะครับที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะครับระมัดระวังเรื่องของข่าวสารการหน่วยราชการใกล้ชิดนะคร
1: ับเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวแล้วเนี่ยทั้งพัทยาทั้งอยุธยาด้วยโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมหนัก
0: หน
1: ักเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดชุมพรสักครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: รือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.สิทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก45นาทีปักใต้บ้านเรานะครับ
2: ผม
1: ไปกันที่ไหนดี
2: จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งที่จังหวัดชุมพรเนี่ยประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนนะครับเมื่อวันที่21กันยายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อที่จะเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนนะครับตลอดจนการยกระดับคุณภาพระบบเขาเรียกว่าการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นะฮะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็สังคมในยุคดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือและก็การสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสาธารณสุขนะครับให้ก้าวทันต่อความท้าทายในอนาคตนะครับก็เป็นข่าวจากชุมพรนะครับ
1: ครับผมนะตอนนี้อะไรก็เอา AI มาประยุกต์ใช้กันหมดนะฮะทางด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันนะครับไปกันที่จังหวัดสงขลานะฮะเขามีการรวมพลังจิตอาสาครับน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันมหิดลนะครับก็มีการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแล้วก็เดินหน้าสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมครับเรามีรายงานนะครับจากสงขลามาฝากกันนะครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมพัฒนาพื้นที่วัดพระโคเดินหน้าสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมสานต่อปณิธานจิตอาสาพระราชทานที่บริเวณวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคหมู่ที่6ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบมาให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือวันมหิดลโดยมีนายสสิพงษ์ชูเชิดนายอำเภอสถิงพระนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตนเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยโดยทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ส่งพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศอีกทั้งยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานมรดกอันล้ำค่า ที่พระองค์ทรงมอบไว้จวบจนปัจจุบันจึงได้ถือเอาวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลจากนั้นประธานในพิธีได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน่วยบริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นกิจกรรมกราบสักการะพระพุทธรูปถวายเครื่องสังฆทานแก่เจ้าอาวาสกิจกรรมทำความสะอาดองค์พระนอนกิจกรรมกราบสักการะหลวงปู่ทวดกิจกรรมฉีดล้างขั้นบันไดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระโครวมถึงกิจกรรมกำจัดวัชพืชเพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำความดีเพื่อสังคมทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวยังเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ที่มุ่งส่งเสริมให้ส่วนราชการและประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: วันนี้เราก็ไปมอ.ภูเก็ตมาก็มีกิจกรรมน้อมรำลึกในวันมหิดลพอดีเลยนะฮะช่วงที่เรา

0: ครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ที่มอภูเก็ตเขาก็มีงานGreen City ใช่ไหมเมืองสีเขียวก็ผลักอยากผลักดันให้ภูเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวหลายหน่วยงานก็ไปช่วยกันรณรงค์ช่วยกันทำกิจกรรมดีมากนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแวะไปได้นะฮะที่มอภูเก็ตนะครับขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยจากอสมทสงขลาด้วยสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวกลับมาติดตามปักใต้บ้านเรากันต่อครับ
2: ปักใต้บ้านเราข้าวสั้นตัวปักใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้

0: ที่ยงกับอีก52นาทีนะครับนะฮะเราไปกันที่ไหนดีครับ
1: ไปกันที่จังหวัดตรังนะผม
0: ครับ
1: ระหว่างครับในส่วนของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์นะครับที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับก็ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับของที่อำเภอห้วยยอดนะครับสถานศึกษาและก็โรงเรียนวัดคิรีวิหารนะครับพร้อมใจกันส่งมอบสิ่งของตามนโยบายของกองทัพบกนะครับในโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและโครงการจักรยานสารฝันปันสุขนะครับรวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนและก็ครอบครัวซึ่งโรงเรียนวัดคิรีวิหารเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็มีในส่วนของท่านนายอำเภอนะครับห้วยยอดไปเป็นประธานในการมอบสิ่งของตามนโยบายของกองทัพบกด้วยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแล้วก็เรื่องของจักรยานที่เขาบอกว่าเป็นโครงการจักรยานสารฝันปันสุขนะครับก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับนำมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแล้วก็ส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษานะครับโดยก็มีการส่งมอบให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดเขากอบนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการจักรยานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและก็โครงการจักรยานสันฝันปันสุขนะครับก็มอบทุนการศึกษาด้วยให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแล้วก็มีฐานะยากจนนะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีการเรียนดีพฤติกรรมดีมีจิตอาสาแต่ว่าขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับตามที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานได้ปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นการสร้างฝันและก็เติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาแล้วก็เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปนะครับซึ่งผลจากการดำเนินการในโครงการครั้งนี้นะครับก็ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และก็สิ่งของที่จำเป็นในการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนและก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวต่อไปด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เองทางกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15เนี่ยก็มีการสำรวจนักเรียนที่ขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับแล้วก็นักเรียนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลโรงเรียนนะครับที่จะมอบทุนการศึกษาแล้วก็รถจักรยานให้เนี่ยครับเพื่อเป็นของขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับนักเรียนนะครับพร้อมทั้งฝากครูแล้วก็อาจารย์เนี่ยช่วยดูแลเรื่องของนักเรียนนะครับให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษาป้องกันปัญหาเรื่องของยาเสพติดภายในสถานศึกษานะครับรวมถึงการเดินทางของนักเรียนเนี่ยควรจะป้องกันแล้วก็ระมัดระวังของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนนะครับถุงยังชีพเพื่อการศึกษา10ถุงแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันนะครับ
0: ครับ
1: โครงการดังกล่าวก็สร้างความดีให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่ผู้ที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนต่างก็ได้สมทบทุนเพื่อเป็นการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นที่จังหวัดตรังครับ
0: ครับยังอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเมื่อวานเนี่ยสักประมาณ 11:30 นะฮะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎ
1: ร
0: ์ประชาบำรุงที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับซึ่งพระองค์ท่านไปนะฮะที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2528นะฮะก็เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมจนถึงระดับประถมศึกษาปัจจุบันเนี่ยมีครูตำรวจตระเวนชายแดน6นายนะครับครูอัตราจ้าง3คนแล้วก็บุคลากรศูนย์ดิจิตอล1คนมีนักเรียน82คนนะฮะชาย39หญิง43นะครับก็เข้าไปดูในเรื่องของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนนะฮะก็ปรากฏว่ามีมาจาก3แหล่งด้วยกันนั่นคือโครงการฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็มีน้ำบาดาลและน้ำดื่มนะฮะโดย

0: ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนั้นมีกิจกรรมอยู่3ด้านด้วยกันนะครับก็จะมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อด้วยนะฮะมีกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แล้วก็กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลแล้วก็การเพาะเห็ดนะครับเหมือนสมัยเราเด็กๆนี่เราเคยทำหมดเลยนะนะฮะก็มีอยู่ในที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับนั่นคือที่จังหวัดตรังนั่นเองนะครับ
1: ครับผมไปกันต่อที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ได้รับรางวัล CCEO Award นะครับระดับดีหรือว่า Best Award เลยนะครับผลงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2569นะครับเมื่อวันที่23กันยายน2569นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะฮะหรือ CCEO Award นะครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นนะครับระดับดีหรือว่า Best Awards นะครับสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการติดตามแล้วก็เร่งรัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ 1,036 เรื่องนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการยุติเรื่องไปแล้ว984เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก52เรื่อง
0: นะครับผมหมดเวลา
1: คร
0: ับโอ้วันนี้ข่าวเยอะจริงๆแล้
1: ว
0: ยังมีอีกจังหวัดนึงไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าคงจะต้องส่งท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะฮะทั้งทางวิทยุแล้วก็ฟังผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนนะฮะผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ดีเจชายนะครับ
0: ครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 96.5

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปลาจีนหลังพบหลักฐานเขม่าวดินปืนชัดเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8คนเข้าห้องพิจารณาโดยกัวทอนสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาฟังศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชยเมธ สิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนที่เสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือกัวทอนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรเพื่อพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งนี้ศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยพบคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนซึ่งมีน้ำหนักให้เชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงซึ่งศาลเห็นว่ามีน้ำหนักพอรับฟังได้และเมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุแล้วมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุส่วนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำความผิดหรือไม่ด้านทนายเอี้ยงเผยสารอาญาเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กองปราบมัดกัวทอนนายนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความฝ่ายผู้เสียหายได้เปิดเผยภายหลังสารอาญามีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนโดยระบุว่าศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือโกธรมีส่วนเกี่ยวข้องและจากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้ฝ่ายโจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนรถไฟลมตกไปต่อไม่ได้ขวางถนนรัชดาภิเษกรถติดหนักท้ายแถวยาวพระราม9เพจ FM 91 Traffic Pro รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 นรถติดหนึบเนื่องจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกพระราม9เข้าถนนอโศกดินแดงบริเวณทางรถไฟมีรถไฟลมตกหรืออาการที่ระบบเบรกของรถไฟทำงานล็อกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและไปต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดังของลมระบบรั่วหรือลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทำให้จอดขวางถนนขณะนี้รถตรงจะเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้และหวังรอช่างมาแก้ไขท้ายแถวสะสมหน้าเซ็นทรัลพระราม9แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Go Green
6: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
5: MCOT Radio Go Green
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: นครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
2: M-Card Radio Go Green
3: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
2: M-Card Radio Go Green
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเวลา 18:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณโรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐจัดงานนำนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยไปด้วยกันสำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมงานครั้งนี้มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพประเทศไทยเดือนหน้านี้ด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีและการพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มาลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนายกรัฐมนตรียังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยพร้อมเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันเด้งสีเสือสอนอดินแดงเส้นปกครองจับบ่อนพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธรรมบรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนโดยสั่งย้าย4ในตำรวจระดับสูงของสน.ดินแดงให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.น.1รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสน.ดินแดงอีกหน้าที่1โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด53คนยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าประมาณ 635,000 บาทอุปกรณ์การเล่นไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากระทึกกลางอโศกชายคลั่งถือมีดไล่แทงชาวบ้านพังร้านค้าบาดเจ็บหลายรายช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนแล้วก่อเหตุทำลายทรัพย์สินริมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอลาวาดทำลายข้าวของของพ่อค้า

0: แม่ค้าตลอดแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารพลิกคว่ำจนของกระจายเกลื่อนพื้นและทุบกระจกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจนแตกยับเยินเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายใน1รายถูกของมีคมฟันที่บริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายนี้ไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Cord Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: M-Cord Radio Go Green
11: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
10: M-Cord Radio Go Green
7: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
12: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
10: M-Cord Radio Go Green
13: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
10: M-Cord Radio Go Green
14: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
10: N-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิต

M-COT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะนัดจ็อบนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแบรนด์แอโร่นะคะเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีบางเบาแห้งไวใส่สบายดูแลง่ายความใส่ต้องบอกว่าให้ความสบายในทุกสภาพอากาศนะคะลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลนะคะผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้กระเป๋าสวยทนทานน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น80 บาทนะคะและยังมีผ้าขนหนูเรนฟาวเวอร์ราคาพิเศษเริ่มต้น295 บาทผ้าขนหนูฟอลีน่านะคะราคาพิเศษเริ่มต้น59 บาทแล้วก็แบรนด์โกลเด้นซีบรานะคะราคาประหยัดทรงสวยเนื้อผ้าหลากหลายมีทั้งผ้ายืดใส่สบายและผ้ายืดผ้าไม่ยืดนะคะลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ค่ะเสื้อผ้าแบรนด์ H&M นะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2ตัวในราคา300 บาทณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงโปรนี้ไปจนถึงวันที่29 กันยายนนี้ณศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: ือนวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีนาสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: วันหยุดที่สวงกับพูดผีกุ้งตุ๋มมีอะไรกับผีงั้นเหรอ
0: ชินจังเดอะมูฟวี่ชินจังกลับมาแล้วกับการผจญภัยสุดป่วนเมื่อป่าลึกลับตอนเรื่องประหลาดเกินคาดทั้งหาทั้งลุ้นและอบอุ่นแบบจัดเต็มชินจังภาคใหม่คนลุกสู้รวมฉายแสงเปิดตัวชินจังภาคใหม่ชินจังจอมแก่นพิศวงสุดคุก24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: มีพูดผีเพียบเลยล่ะ

แบรดพิตต์กลับมาพร้อมภารกิจเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นในหัวใจผจญภัยเมื่อความพักดีของสุนัขคู่ใจคือความหวังเดียวท่ามกลางป่าอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันในหัวใจผจญภัย24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรโมชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะที่โคลอเซียมของเราวันนี้นะคะก็พิเศษเลยสำหรับน้องๆ นะคะต้องบอกว่าเด็กแรกเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่วันนี้แนะนำนะคะกับแบรนด์ป้าป้าโปรนะคะกับเสื้อผ้าเริ่มต้นที่19บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซตเป็นชุดนะคะในราคาพิเศษกันด้วยปกตินะคะจะอยู่ที่89บาทตอนนี้นำมาจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับเด็กน้อยนะคะแรกเกิดอยากจะได้เสื้อผ้ามีทั้งผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าที่เป็นผ้าเล็กๆต้องบอกผ้าอะไรนะผ้าอีกเนื้อผ้าก็จะมี2เนื้อผ้าให้ได้เลือกกันนะคะราคาพิเศษนะคะ19บาทนะคะเกงราคาพิเศษเริ่มต้นที่19บาทแล้วก็เสื้อเริ่มต้นที่ราคา35บาทมาก่อนก็จะได้เลือกก่อนนะคะสามารถจับเซตจับคู่กันได้เลยนะคะราคาพิเศษนะคะก็1เซตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินประมาณ60บาทนะคะก็ได้เลยทั้งเซตนะคะหรือว่าใครอยากจะได้แบบเฉพาะกางเกงตัวละ19บาท10ตัวก็รับไปเลย190บาทนะคะถูกมากคุ้มมากนะคะที่บริเวณชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะ

ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น50

ีบรายีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: แบทพิตกลับมาพร้อมภารกิจเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นในหัวใจผจญภัยเมื่อความพักดีของสุนัขคู่ใจคือความหวังเดียวท่ามกลางป่าอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันในหัวใจผจญภัย24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เอ็มชินจังเดอะมูวี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดที่สวงกับพูดผีกุ้งตุ๋งมีอะไรกับผีงั้นเหรอ
0: ชินจังเดอะมูฟี่ชินจังกลับมาแล้วกับการผจญภัยสุดป่วยเมื่อป่าลึกลับซ่อนเรื่องประหลาดเกินคาดทั้งหาทั้งลุ้นและอบอุ่นแบบจัดเต็มชินจังภาคใหม่คนลุกสู้รวมฉายแสงเปิดตัวชินจังภาคใหม่ชินจังจอมแก่นพิศวงสุดคุก24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: มีพูดผีเพียบเลยล่ะ

ไปกันที่เซเว่นเซนกันบ้างนะคะถ้วยที่2 1บาทนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้ยังคงมีเวลากันอยู่นะคะกับโรไมจากเซเว่นเซนนะคะถ้วยที่2 1บาทนะคะวันนี้ก็จะมาพร้อมกับ6เมนูที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมซันเดย์ช็อกโกบราวนี่ซันเดย์มิ้นท์ช็อกบราวนี่ซันเดย์สตรอเบอรี่กล้วยหอมซันเดย์นะคะพิเศษนะคะวันนี้เพิ่ม2ท็อปปิ้งเพียง29บาทเท่านั้นโปรนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่29กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะกับเซเว่นเซ่นทั้ง2สาขาสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีนาสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท

Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่

0: ทิตย์กลับมาพร้อมภารกิจเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นในหัวใจผจญภัยเมื่อความภักดีของสุนัขคู่ใจคือความหวังเดียวท่ามกลางป่าอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันในหัวใจผจญภัย24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงเดอะมูฟวี่ชินจังกลับมาแล้วกับการผจญภัยสุดป่วนเมื่อป่าลึกลับซ่อนเรื่องประหลาดเกินคาดทั้งหาทั้งลุ้นและอบอุ่นแบบจัดเต็มชินจังภาคใหม่คนลุกสู้รวมฉายแสงเปิดตัวชินจังภาคใหม่ชินจังจอมแก่นพิศวงสุดคุก24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: พูดผีเพียบเลยล่ะ

0: Naxido.
1: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ก็จะมี2เรื่องที่เข้าใหม่นะคะหัวใจผจญภัยนำแสดงโดยแบรดพิตต์นะคะแล้วก็ชินจังจอมแก่นนะคะส่วนภาพยนตร์ที่ยังคงอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทนะคะแล้วก็โรงเรียนสถาบันการศึกษาองค์กรหน่วยงานที่อยากจะชมภาพยนตร์นะคะเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษนะคะสามารถสอบถามได้โดยตรงนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะฝากย้ำกิจกรรมดีๆนะคะกับ BSC นะคะ BSC จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดีๆนะคะกับ BSC Lock It Fitอีเวนต์นะคะขั้นแรกของความสวยมาร่วมเวิร์กช็อปกันได้เลยนะคะ3และ4ตุลาคมและ10และ11ตุลาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะสำหรับทุกท่านนะคะรีบสมัครกันได้เลยนะคะหน้าเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้สำหรับทุกท่านนะคะเพื่อที่จะลงชื่อแล้วก็ร่วมสวยด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ลงทะเบียนวันนี้นะคะรับของขวัญพิเศษนะคะจาก BSC มีจำนวนจำกัดนะคะรีบเลยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรรมธิการกฎหมายมีมติ 7-5 ใช้อำนาจเรียกอนุทินและนฤชาแจ้งกวงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ในรังสิมันต์ลมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก 7-5 งดออกเสียง1ให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ 12-0 งดออกเสียง1ใช้พรบ.อำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคม2569กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นทบการสมอ CIB ลุยอายัดหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่นับแสนชิ้นย่านบางกรวยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทบการส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีบุกทลายโกดังและบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกจำนวนหลายแสนชิ้นมูลค่ากว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งที่เป็นผู้นำเข้าที่ได้ใบอนุญาตแต่กลับนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทบการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมอได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีว่าหลอดไฟหลายยี่ห้อมีการระเบิดขึ้นขณะนำไปใช้สมอจึงไปสุ่มเก็บตัวอย่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วส่งไปทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าปรากฏว่าผลทดสอบตกมาตรฐานสมอจึงได้ตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังและได้ตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับมูลค่ายึดอายัดเบื้องต้นในวันนี้นับแสนชิ้นเกินกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นพบความผิด3ข้อกล่าวหาคือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่สุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดและผลทดสอบตกสมอจึงตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังตรวจเจอสินค้าที่ข้อมูลใน QR code ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับและพบสินค้าเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อส่งตรวจห้องแลบทดสอบอีกครั้งหนึ่งสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนและโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มุสหากราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจากการเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SME และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกอย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมราคาโลกไม่ได้แต่ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานได้ได้แก่การปรับพฤติกรรมและบำรุงรักษารณรงค์ประหยัดพลังงานตรวจเช็คเครื่องจักรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีนำระบบดิจิตอลมาใช้วิเคราะห์และติดตามการใช้พลังงานลงทุนพลังงานสะอาดติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟฟ้าบริหารโลจิสติกจัดเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าและจับมือพันธมิตรลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ภาครัฐรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมออกมาตรการจูงใจให้ SME เช่นสินเชื่อ

0: ดอกเบี้ยต่ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวด
5: ์ MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Go Green
9: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
8: MCOT Radio Go Green
10: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
8: MCOT Radio Go Green
12: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
8: MCOT Radio Go Green
13: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
14: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีมากในราคาที่คุ้มมากๆจากบุญพืชและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยใครที่พอจะมีกำลังพอที่จะมีสตังค์นะคะที่จะตุนไว้เตือนแนะนำให้ตุนไว้ได้เลยอุ่นใจกว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงราคาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันนะคะต้นทุนการขนส่งอะไรจะขึ้นหรือว่าอะไรจะปรับราคาวัตถุดิบจะปรับราคาขึ้นหรืออะไรต่างๆนะคะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่ว่าวันนี้คุ้มค่าเกินราคากับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชรีบไปซื้อตุนกันไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางทาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นาน

0: มันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
1: างผมนี่สิว่าปีแล้วนึงแล้วเปลือกมดแล้วซึ่งผมยางพืชเปิดเมียงออกปกติอยู่ใช้ดีครับออกดีเปิดเส้นดี
2: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ับด้วยค่ะเพราะว่าแฟนเมาหลับแฟนเมาหลับคอพับพับพับอยู่เอ้ยอย่ากินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ากินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆแบบจนคอพับอย่างนี้นะคะมันอันตรายบ้านเมืองเราสมัยนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเรามีเพื่อนที่เขาดูแลถึงจะมีเพื่อนที่เขาดูแลเราได้เราก็ไม่ควรจะทำตัวให้เป็นภาระเพื่อนไหมนะคะหรือว่าอะไรยังไงอ่ะดูแลตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดก่อนกันแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยเกิดเพื่อนก็แบบอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เราก็จะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยเนาะเอาละค่ะคอพับพับพับผ่านไปเรียบร้อย มันต้องคอพับหลายรอบด้วยนะคอพับพับพับเอาเป็นว่ายังไงดีล่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมก็นะบอกกันได้นะสายด่วนบุญพืชอาจจะไม่ได้ฟังทันทีแต่ว่าทีมงานบุญพืชจะจัดคิวไว้ให้นะคะถ้ามีเดี๋ยวในรายการก็จะพยายามเปิดให้ในวันต่อไปด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตโฆษณากันแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครทำสวนยางพารายกมือขึ้น ไม่เห็น ใครฟังทางใครไทยทำสวนยางพาราฟังทางนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราแล้วใช้บุญพืชนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันใช้ดีแค่ไหนอะไรยังไงประหยัดไหมได้ผลดีแค่ไหนนะคะสักครู่หลังสปอตโฆษณาเรากลับมาคุยกันกับลุงเชือนค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังสักครู่เดียวค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อตาต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingsบุญพืชตาต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ลงแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
5: ผมนายเชื่อมทองจันครับ
4: อยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่มัวตุงกระบือเบอร์ยันตะเก้าจังหวัดตรัง
4: ลุงใช้บุญพืชในสวนยางพารามาหลายปีแล้วใช่ไหม
5: ใช่4ปีล้วนๆเปลี่ยนกับปุ่มขนยางเสียจ่ายได้ปุ้นมาอันดับหนึ่งเลย
4: อันดับหนึ่งมันดีอย่างไรครับลุงบอกหน่อย
5: ดินกี่เดือนติ่มแล้วก็เปลือกยางนวลหอกริ้วหน้ายางติดตัดไม่หอกริ้วดีทุด
4: ที่ผ่านมานี่ลุงบอกใช้บุญพืชดินดีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
5: อ
4: ัน
5: ดับหนึ่งแน่นอน
4: ลุงเปรียบเทียบให้ผมหน่อยว่าเมื่อก่อนลุงก็เป็นเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วตอนนี้บุญพืชใช้ร่วมเคมีใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: เป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรลุง
5: มันแตกต่างระหว่างเบียร์จ่ายหน่อยว่าลุงแล้วก็ดินนวลแน่นอน 100%
4: ลุงหมายความว่าถ้าทำการเกษตรทุกวันนี้ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามถูกไหม
5: ดีแน่นอน
4: ตรงนี้จริงไหม
5: จริง
4: จริงใช่ไหม
5: ร้อยเปอร์เซ็นต
4: ์ร้อยเปอร์เซ็นต
5: ์แน่นอน
4: ลุงทดสอบแล้วใช่ไหมฮะ
5: ร้อยเปอร์เซ็นต
4: ์
5: จะบอกกับยางนะกับปาล์มนี่ปุ่มมาทดลอง
4: ปีนี้เพิ่งสั่งบุญพืชมาทดลองกับปาล์มเนาะ
5: กับปาล์มสี่เดือนแล้วก็ไปแปดเดือนจ่ายอันเต็มผมคอยบอก
4: สี่เดือนครั้งหนึ่งเน
5: า
4: ะ
5: สี่เดือนครั้ง
6: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมช

0: แท้ๆเมื่อใช้ปุนพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุนพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ที่ผ่านมาลุงใช้กับยางพาราเนี่ยมันเห็นผลกันคาดดีแล้ว
2: ปีสองครั้ง
1: ปีสองครั้งใส่ปีสองครั้งครับมันดีเรื่องดินแล้วก็เรื่องอะไรครับที่ใช้กับยางผ่านมา
2: ว่ายางของหน้าริ้วยางเปลือกนวลนวลเจี๊ยบๆเลยหน้าตัดไม่ถึงไม้แป้ง
1: ลุงขายยางแผ่นใช่ไหม
2: ก็ยาง
1: ทำยางแผ่นเนาะ
2: ทำยางแผ่น
1: มันยังไงเปรียบเทียบเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้กี่แผ่นใช้บนพืชได้กี่แผ่นครับ
2: ได้ทิพย์ตรงทิพย์ตาไม่เกินทิพย์ตี้
1: ใช้ปุ๋ยเคมี
2: ปุ๋ยเคมีพอมาจ่ายบนพืชรวมเปลี่ยนจ่ายบนพืชตั้งปีขึ้นที่8ที่9ถึง20
1: น้ำยางดีไหม
2: น้ำยางเกณ
1: ฑ์น้ำยางคนดี
2: คนดี
1: ดีไหมอย่างนี
2: ้ดี
1: ครับถึงมั่นใจวันนี้ถึงทำเพื่อมาลองกับปาล์มถูกไหมครับ
2: ถูก
1: ลุงเขามั่นใจตรงที่ว่าใช้เพื่อนน่ะเรื่องดินดีอันดับหนึ่งถูกไหมครับลุง
2: อันดับหนึ่ง
1: ดินดีมีที่เดือนจริง
2: เรื่องจริงต่างเป็นที่ผมเร่งไปนี
1: ่
2: ผมน่าเชื่อการันตีตัวเองแล้วไม่เกิดยก
3: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
1: นั่นลุงฝากเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยเนาะให้มันใช้เพื่อผสมผสานกับปุ๋ยเคมีมันดีกว่าแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรครับ
2: แตกต่างหนึ่งการจ่ายเบียร์จ่ายทางแบงอีดว่าแล้วได้ป้นหมากว่าแน่นอน
1: การันตีเลยลุง
2: การันตีรอยเบอร์ดิน
1: ลุงกับผมไม่ใช่หน้าม้ากันนะ
2: ครับ
1: ผมไม่ได้จ้างลุงใช่ไหมวันน
2: ี้มายาง
1: มาส่งปุ๋ยเลยสัมภาษณ์ลุงเลย
2: เออปุ้มจ้างปุ๋ยมา
1: ลุงกับผมเพิ่งเห็นหน้ากัน
2: เนี่ยเพิ่งนี
1: ้เราไม่ใช่หน้าม้ากันปุ๋ย
2: ไม
1: ่
2: ไม่นี่ปุ้มเร่งจงไปจงมา
1: เราสัมภาษณ์แต่ละท่านมันเรื่องจริง
2: เรื่อง
1: อยากให้เกษตรกรทุกท่านที่ยังไม่เคยใช้มาลองใช้เหมือนลุ
2: ง
1: นะถ้าไม่ลองก็ไม่รู
2: ้ไม่รู้
1: ใช่ไหม
2: ปุ้มลองมาที่ปีแต่ปุ้มลมยางเที่ยนี่ปุ้มปลูกไม่ได้ตัดแล้วนี่ปุ้มป่าปุ๋ยไปใช้ดาวแต่ไม่ถึงไปทั่วที่ทั่วนู
1: ้
2: นมาลองใช้ฟาร์มกันเด
1: ี๋
2: ยวนี
1: ้ตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
2: มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
1: บุญพืช
2: บุญพืช
1: เนี่ยครับการการันตีของลุงนะครับต้นทุนต่ำผลผลิตดีเนาะขอบคุณมากครับลุงวันนี้นะครับสวัสดีครับครับ
4: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line @@bp2544
5: ทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชไม่ว่าจะทำสวนยางพาราเหมือนลุงเชื่อนหรือว่าจะปลูกพืชชนิดไหนอื่นใดนะคะบุญพืชช่วยให้ดินดีนวลเจี๊ยบๆเลยลุงบอกนะคะดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีดินร่วนดินซุยดูดซับน้ำได้ดีดินดีแบบยั่งยืนอ่ะคุณผู้ฟังดีแบบแน่นอนดีแบบไม่ใช่ว่าดีแป๊บๆแล้วก็เสียนะคะเป็นการทำการเกษตรให้ดินดีแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะดินดำดินดีดินรุ่นซุยดูดซับน้ำดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชและยิ่งช่วงนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นด้วยคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
6: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
7: ซื้อต้าหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
0: ๆต้องใช้ปูนพืชแล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่ปูนพืชปูนพืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะปูนพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสีย

0: ปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The King บุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากบุญพืชหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรีบไปตุนกันไว้ได้เลยจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืชไม่ว่าจะเป็นสอบถามโปรโมชั่นการใช้ร้านค้าหรือว่าอื่นๆใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเชิญได้นะคะพูดคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือจะเป็นที่ LINE บุญพืชก็ได้ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันมาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไปด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
4: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ปุ๋นพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่ปูนปลัดอยู่ที่ไหนอะคะ
2: อ๋อพี่เป็นปลัดอยู่ที่อยุธยานะคะพี่ปูอะไม่ใช่คนที่นี่เลยทั้งสามีภรรยาเนา
1: ะ
2: แต
1: ่
2: มีที่ดินที่นี่กี่ไร่แล้วคะตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็20กว่าไร่นะคะ
1: มีลำไย2แปลงนะคะตรงนี้มันอยู่บ้านเลยนะคะบ้านแหลม
2: บ้านแหลมใหม่ค่ะ
1: บ้านแหลมใหม่นะคะที่นี่กี่ต้นนะคะพี
2: ่ที่นี่ประมาณเกือบ500ต้นนะคะ
1: พี่ปูอะบอกว่าใช้พืชแล้วดีหนูอยากรู้ว่าพี่ปูเริ่มใช้กี่ครั้งแล้วคะตอนนี
2: ้ถ้าก่อนหน้านี้ก็ใช้หลายครั้งอยู่แต่ว่าในฤดูกาลนี้อะค่ะจะเลือกใช้ช่วงที่ว่าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จะลงบุญพืชแล้วก็บวกปุ๋ยอย่างอื่นนิดหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่บุญพืชมากกว่านะคะเพราะว่าการดูแลต้นนะคะจะเน้นแบบว่าเหมือนนึงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วบุญพืชก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์นะคะ
1: เมื่อก่อนพี่ปูบอกว่าลำไยของพี่ปูเป็นใบแก้ว
2: ตอนแรกนะคะก็เหมือนนึงว่าเราให้ทางลงอะค่ะลงเช่านะคะลงเช่านี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรไปบ้างแล้วก็เขาทำลำไยแบบไหนก็คือเช่าไป4ปีเนาะ5ปีแล้วก็เสร็จแล้วพอนี้พอเรากลับเข้ามาที่ว่าเราจะมาทำเองเราก็พบว่าต้นลำไยเราใบมันเล็กลงเยอะเหมือนนึงเราเป็นเจ้าของเราก็รู้สึกแบบเราจะต้องหาวิธียังไงที่จะฟื้นฟูต้นให้มันไวที่สุดทันทำในฤดูกาลนี้นะคะ
1: พี่ปูใช้เวลาแค่3เดือนนิดๆแล้วล่าสารเลย
2: ค่ะใช่ค่ะประมาณ3เดือนเพราะว่าลำไยนี้นะคะเขาจะเก็บประมาณช่วงเดือนเมษานะคะเมษานี่ก็อาจจะหลังสงกรานต์แล้วอะค่ะมันแทบจะ
1: คือได้ดอกได้ยอดเดียวเลยล่าเลย
2: ใช่
1: ประมาณนี้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จากที่เรามาดูนะคะใบแก้วก็มีบางโซนเองจากที่พี่ปูบอกว่าตอนแรกที่ลงเช่าอ่ะมันแย่กว่านี้เหรอคะ
2: ค่ะแย่กว่านี้มากเพราะว่าเหมือนนึงประมาณว่าอาจจะทำต่อไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เคยใช้บุญพืชเมื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเอาบุญพืชมาใช้แล้วพอดีไปถามคนที่รู้จักกันที่เขาเคยใช้เขาก็บอกว่าใช้ดีแล้วเราเคยใช้เราก็เลยเอามาใช้ดูแต่ก็ทำให้เรามั่นใจว่าลำไยปีนี้เราได้ราดสารทันค่ะ
1: ค่ะคือบอกตามตรงเลยนะคะลำไยใครจะราดตอนไหนก็ได้แต่ขึ้นอยู่ที่ต้นสมบูรณ์ไหมใบดีไหมแล้วพูดถึงว่าเราอยากราดเข้าไปแล้วใบไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์ดอกออกมาก็ไม่ดีเลี้ยงลูกก็ไม่ดีเนาะแต่ตอนนี้ที่เห็นของพี่ปูอ่ะก็คือว่าติดได้ถึง 80%
2: ค่ะ
1: ก็ไม่เคนะคะพี่ปูแค่1ยอดของพี่ปูนี่เห็นพี่ปูบวกกับสูตรเสมอทั่วไปปุ๋ยเคมีทั่วไปเนาะ
2: ใช่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือก่อนที่จะใช้นะคะจะศึกษาก่อนเพราะว่าเราก็พอมีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยเรียนมาบ้างพอสมควรค่ะเรียนเกษตรมาเรียนหลายอย่างเนาะก็เลยพอจะใช้อะไรแต่ละอย่างเราก็ต้องศึกษาถึงผลดีผลเสียผลกระทบอะค่ะบุญพืชที่ใช้นี่ก็คือเรามองแล้วว่ามันเป็นอินทรีย์มันไม่มีผลกระทบอะไรเราก็เลยเลือกใช้เพราะว่าหลังจากที่เขาอาจจะใช้เคมีมาเยอะที่ทำให้ใบเราเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถึงจะมาใช้ตัวน
1: ี้นี่นุ้ยเดินดูนะคะต้นลำไยของพี่ก็ดินร่วนดีดินดำดีเนาะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องดินใส่เข้าไปมันก็จะช่วยปรับสภาพดินของพี่ไปด้วยนะพี่ปูเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะตอนที่เข้ามาตอนแรกอะค่ะมันจะค่อนข้างจะเหนียวค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะก็คือที่เห็นร่วนนี่อาจจะเป็นเพราะบุญพืช นะคะ
1: ว่า
2: ก่อนหน้านี้ ก่อนที่เข้ามาตอนแรกอะจะมีปัญหาเหมือนนึงเป็นค่อนข้างจะเหนียวไส้เดือนเยอะมากค่ะ
1: ใช่พี่ปูรู้ไหมว่าบุญพืชใส่เข้าไปแล้วเหมือนเรียกไส้เดือนจริงๆเหมือนมีคาถาเรียกไส้เดือนเข้ามาแล้วมีไส้เดือน

0: ข้ามาแล้วก็จะทำให้เกิดขี้ไส้เดือนขี้ไส้เดือนนะคะมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะพี่บุ๋มนี่มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่บุญพืชขายได้และขายดีด้วยมันสร้างวัฏจักรให้กับพืช
1: แล้วพี่จะเห็นไส้เดือนเยอะมากขุดตรงไหนก็มีไส้เดือนพี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่า
0: ใช่
1: เมื่อหลายปีมานี้อ่ะไส้เดือนพี่จะบอกว่าไส้เดือนพี่มันไม่
0: ม
1: ีค่ะแต่เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พี่มาทำระบบน้ำใหม่เกือบจะทั้งสวนเนี่ยฮะที่นุ้ยเห็นนะคะขุดตรงไหนก็มีแต่ไส้เดือนพี่ก็ยังว่าเอ๊ะมาจากไหนพี่ชอบอ่ะอันนี้เนี่ยเพิ่งรู้ความลับนะว่ามาจากบุญพืช
0: ใช่มันจะช่วยทำให้ดินร่วนซวยแล้วมันเป็นขี้ไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยให้กับเราเพิ่มไปอีกเราก็จะลดต้นทุนไปอีกหลายอย่างเลยพี่ปู
1: ค่ะ
0: พี่ปูชื่อจริงพี่ปูชื่ออะไรอะคะ
1: อ๋อชื่อปริสาเจริญสลุงค่ะ
0: ค่ะยังไงวันนี้นี่ขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีปุ๋ยพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย

0: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
2: ปลูกลำไยยังไงให้ได้ไซส์ได้สีได้ขนาดได้รสชาติดีแถมต้นทุนต่ำด้วยนะคะปลูกลำไยแบบพี่ปูหรือปลัดปูนะที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการใช้บุญพืชในสวนลำไยของปลัดปูค่ะนี่คือหนึ่งคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็นเกษตรกรด้วยเป็นปลัดด้วยนะคะก็ยังเลือกใช้บุญพืชเพราะฉะนั้นใครที่ทำไร่ทำสวนทำนาอย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดลองใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปที่เตือนใจบอกอ่ะมันคือยังไงแล้วก็ที่เกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ใช้บุญพืชเนี่ยเขามาแบ่งปันประสบการณ์มาบอกเล่า90ให้ได้ฟังกันอ่ะบางคนบอกว่าเออมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็เชิญได้พิสูจน์ช่วงนี้คุ้มค่ะเพราะว่าบุญพืชเรากำลังจัดโปรด้วยนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าบุญพืชก็ได้นะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้รวมกันแล้วให้ครบ10กระสอบรับฟรีนะคะเราแถมให้ฟรีอีก1กระสอบทันทีของแถมจะเลือกเป็นบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้นะคะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย1กระสอบถ้าซื้อ10นะถ้าอยากได้ของแถมเยอะๆซื้อ20ค่ะแถม2กระสอบซื้อ30แถม3กระสอบไปเลยนะคะคือยิ่งซื้อเยอะยิ่งตุนเยอะยิ่งคุ้มแล้วก็ยิ่งกำไรเยอะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีต้ากับวิกทวีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยไปกระตุ้นเซลล์ของพืชนะคะไปเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงถ้าพืชสมบูรณ์แข็งแรงในระดับเซลล์แล้วเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจเลยนะคะพวกโรคหนอนแมลงการเจริญเติบโตอะไรต่างๆนะคะสุดยอดหนอนแมลงนี่คือไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยต้าเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติก็เลยจะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะคะมันก็เลยจะลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้ในระดับหนึ่งเนาะก็ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงแมลงอะไรลงคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพต้นใบดอกแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ต้าก็มีโปรด้วยนะคะต้าหรือว่าจะเป็นบิ๊ก

0: วีของบุญพืชเนี่ยฉีดพ่นทางใบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ต้องใช้สารจับใบด้วยนะคะซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมีหลายขนาดนะคะ500ซีซี1ลิตรแล้วก็เป็นแกลลอน5ลิตรนะคะคือปกติเนี่ยขนาดแกลเอาเตือนนะเตือนแนะนำเตือนแบบไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำให้ซื้อของแพงนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแกลลอนอะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แนะนำให้ซื้อแบบแพงๆแต่ว่าคือต้าปกติแบบแกลลอนเนี่ยมันคุ้มมากอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังถ้าโดยเฉลี่ยต่อลิตรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโปรซื้อ2แถม1ก็คือถ้าซื้อ500ซีซี2ขวดก็ฟรี500ซีซีอีก1ขวดนะถ้าซื้อ1ลิตร2ขวดก็ฟรี1ลิตร1ขวดถ้าซื้อ500ไม่ใช่สิ5ลิตรนะคะ1แกลลอนเอ้ย2แกลลอนแถมฟรีอีก1แกลลอนนะคะมันก็จะยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครใช้ประจำนะคะซื้อตุนไว้ได้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยแต่โปรนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตุนเก็บได้เก็บตุนได้ตุนต้องไปขายของใน TikTok ใช่ไหมล้อเล่นเอาเป็นว่ายังไงใครสนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชสนใจโปรโมชั่นดีๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบุญพืชแวะไปร้านไข่ปุ๋ยใกล้บ้านหรือพูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกับทีมงานบุญพืชกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วนบุญพืชแม่ก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่0861849000สายด่วนบุญพืช0861849000หรือว่าจะเป็นที่ ID Line บุญพืชก็ได้ค่ะ @bp2544 นะคะ ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย

0: หรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: เวลาจะหมดแล้วจ้าคุณผู้ฟังอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตือนกลับมาใหม่เนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายฝากขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าคุยกันเข้ามาเตือนอาจจะไม่ได้รับสายเองนะคะมีทีมงานบุญพืชมีคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่เนาะใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็สอบถามรายละเอียดกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544อย่าลืมนะคะช่วงนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นบนเขต30

0: นคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: จำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Go Green
7: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
6: MCOT Radio Go Green
8: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
6: MCOT Radio Go Green
10: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
6: MCOT Radio Go Green
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network. 96.5 MCOT Radio
1: Network. พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสุขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้

กคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

าพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้น

สนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ช่คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน Mcard Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcard Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: 965 Modern Life Modern Music Modern
0: Music คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ Mcard Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งผสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเงียบนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนพร้อมรุ่น Xpander 7ที่นั่งและรถประหยัดสไตล์ Eco Car ต้อง Mitsubishi Mirage และ Attra ที่จอวินิจ4แยกควนหลังเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณร่วมกับ Mcard Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรุธโพราชประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google จัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่าGoogle มีแผนเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยและร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ภัทรพงษ์ลงพื้นที่ชัยนาทด่วนตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารายงานข้อมูลนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลทำให้แพโป๊ะหลุดลอยมาตามกระแสน้ำและไปติดบริเวณต่อหม้อสะพานใหม่ตนจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ะออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเดือดร้อนต่อโครงสร้างสะพานได้จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นปัจจุบันมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2 อย่างฝั่งเต็มศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมชูคุณค่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานสำคัญสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างประเทศจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบดาแกโรไทป์ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธ์ธรรมไมตรีกับสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกแม้ฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้หลักวิชาการจดหมายเหตุในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆได้แก่อัดขยายลงกระดาษอัดภาพและไฟล์ดิจิทัลจะทำรายละเอียดภาพโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10:00 น.-21:00 น.ในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15-24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
11: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
12: M-Cord Radio Go Green
13: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
12: M-Cord Radio Go Green
14: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
15: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
12: M-Cord Radio Go Green
16: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
17: MCOT Radio Go Green
18: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดู

0: แลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: MCOT Connect, แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
4: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

0: ครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราใช้กันลดได้ง่ายง่ายพกถุงพาใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
3: 96.5 Modern Life Modern Music

คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: แปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับทักทายพี่ไพศาลมังกรชยาครับแล้วก็ผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: ผมนี่ปล่อยปล่อย
3: ครับก็ไม่หนักเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันก็คลึ้มแล้วก็โปรยอย่างนี้ทั้งวันนะครับ
4: เป็นลักษณะแบบฝนแช
3: ่ใช่ครับ
4: คือคงจะตกยาวอย่างที่เขาพยากรณ
3: ์ครับ
4: แต่ไม่ได้เป็นแบบตูมตามมาแรงแล้วก็มาแล้วก็ไปนะไม่ค่อยล่ำลาไม่มีสัมมาคารวะอันนี้รู้สึกเขาจะมาแบบนุ่มนวล
3: ครับ
4: มีสัมมาคารวะดีครับ
3: แช่อย่างเงี้ยทั้งวันฮะแต่ไม่เหมือนหลายจังหวัดที่เบสานอย่างหลายจังหวัดเนี่ยถ้าริมเจ้าพยาเนี่ยอันนั้นที่เขาเขาท่วมเนี่ยเนื่องจากเขื่อนปล่อยน้ำมา
4: อันนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องของฟ้าฝน
3: ไม่ใช่ฟ้าฝนนะฮะ
4: อันนั้นก็คือฟ้าฝนมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งเดือนเหลือขึ้นไป
3: ใช่ครับก็จะมีนะไอพัทยาจะมีระยองนะประมาณเนี้ยที่มันมีน้ำหลากฝนตกหนักอย่างเงี้ยตกแช่เป็นเลนบอมอะ
4: ไอ้พัทยาเลยแถบนี้มันผูกตาดเจ้าประจำอยู่นะ
3: มันต่ำ
4: ตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้น
3: ยิ่ง
4: ตกหนักท่วมหนักตกน้อยท่วมน้อย
3: ยิ่งไอ้ริมทางรถไฟนะฮะเราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่มันลาดต่ำลงไปมากเลยพี่เพศานจนฝนมันตกอะฮะอ๋อที่เราลงมาเป็นเนินข้างล่างเองน้ำมันเลยเป็นแอ่งกระทะเนี่ยฮะท่วมเป็นเมตรอะครับ
4: ใช่ไอ้เร็วแถวๆหน้าหาดนะ
3: ครับ
4: ลงไป
3: แล้วก็
4: เป็นแอ่งครับ
3: แล้วก็ผังเมืองทำให้ตึกรามบ้านช่องนะครับฟุตบาทมันก็เลยขึ้นมาเป็นคืบมันก็ทำให้น้ำเนี่ยถนนก็กลายเป็นคลองไปย่อมๆเลยอ่ะ
4: ก็คือถ้ายังไม่แก้เรื่องผังเมืองก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้สถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมได
3: ้ก็เราเป็นนักบริหารจัดการไงพี่เวสารน้ำไปลงท่อเนี่ยมันมีท่ออยู่เห็นไหมตามถนนเนี่ยนะฮะแต่น้ำมันมาเยอะไงฮะมันรอการระบาย
4: ท่อมันเล็ก
3: ท่อมันเล็กครับใช่ครับ
4: มันไม่สมดุลกัน
3: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่นานอ่ะมันก็พับก็ไปแต่ว่าระหว่างที่เขาอยู่นั้นก็เสียหาย
3: โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ลอยกันเป็นโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยตุ๊ป่องสองรอบ
4: ครับพัดของนักท่องเที่ยวหายไปคนเจอหรือยัง
3: ยังไม่เจออีก2คนฮะพี่เวสาร
4: โอ้เนี่ยจะยุ่งกับตอนนี้แหละ
3: นั่นแหละครับคือเขาเดินมากลางร่มเห็นฮะระหว่างฟุตบาทกับคลองเนี่ยมันโหน้ำมันมิดไปหมดแล้วไงไม่เห็นว่าตรงนั้นมันคือก้าวอีกก้าวนึงเป็นคลองฮะน้ำเชี่ยวด้วย
4: นักท่องเที่ยวมันจะคนพื้นที่นะ
3: ใช่ครับ
4: คนพื้นที่ก็ยังพอสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะเป็นราวกั้นแบบสะพานเนี่ยต้องระมัดระวังอันนี้เขาก็ไม่รู้
3: ครับ
4: ให้เราไปเดินที่กรุงโซน้ำท่วมเราก็ตกท่อ
5: เราก็ตกท่อเหมือนกันฮะ
4: ถ้าเราไม่เคยผ่านมาก่อนนะ
5: อันนี้จบบุ๊บหายไปเลยอ่ะจนถึงเวลานี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนะระดมสรรพกำลังกันเนี่ยครับ
4: เออเป็นกายร้ายดียังไงก็ภาวนาให้ปลอดภัยนะ
5: ครับครับ
4: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเสียชื่อเมืองท่องเที่ยว
5: ครับ
4: ครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่คนไทยก็ยินดีกันมากก็คือเรื่องของเนเน่นะ
5: โอ้โห
4: เออลุ้นกันแล้วก็ผมคือทุกคนเนี่ยมันก็จะมีพวกสิงปืนไวที่เขาแอบถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยไงนะ
5: ใช่ครับ
4: เพราะ10โมงประมาณสัก10โมงเนี่ยผมเข้าไปเริ่มมีบางเพจที่เขาเอามารายงานละ
5: ก็ผมเนี่ยอ่านข่าวต้นชั่วโมง10โมงใช่ไหมพี่พิสาร
4: ครับ
5: ไปตอนเข้าไปเนี่ยพิมพ์ข่าวเนี่ยนะฮะสั้นๆว่าตอนเนี้ยทะลุรอบ5คนสุดท้ายและกำลังจะเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายนะฮะ
4: โอ้5คนปั๊บแล้วก็จะขานอันดับ5
5: ครับ
4: อันดับ4ไล่มาจนกระทั่งเหลือผ่านอันดับ3ไปเหลือ2คนก็เอาขึ้นมายืน
5: ครับยังอ่านไม่ทันจบเลยฮะมีทีมงานวิ่งเข้ามาบอกว่าน้องได้แชมป์แล้วนะต้องก็แบบต้องเปลี่ยนประกาศใหม่ว่าน้องได้แชมป์โอ้โหแล้วก็แบบดีใจจริงๆนะฮะเด็กเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆนะพี่พิสารนะ
4: ใช่แล้วก็แสดงว่าเขาก็แม่นนะบริษัทที่เขาทำเรื่องของการสำรวจอะไรต่าง
5: ๆโอ้โหเขาไปดู
4: เขาบอกว่าคะแนนจะทิ้งขาดก็ทิ้งขาดจริง
5: เขา
4: พลาด
5: เขาไปดูสถิติไงพี่พิสารเอาตั้งแต่วันรอบชิงก่อนเลยนะตามแผนเดิมเนี่ยเนเน่จะขึ้นเป็นคนที่2ใช่ไหม
4: คร
5: ับเขาก็ห่วง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่คิดว่าจะได้แชมป์น่ะส่วนอันดับ2อันดับ3ยังหลัก10อยู่เลยครับ
4: ใช่เพราะว่ามันเอาคะแนนป๊อปปูล่าโหวต
5: ครับครับ
4: เอามหาชน
5: ครับ
4: เอาเสียงจากมหาชนเข้าวัดไม่ใช่กรรมการอีกแล้ว
5: แล้วก็เนเน่เนี่ยเขาดังมาตั้งแต่ก่อนเข้า ATG แล้วอะฮะเพราะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์พอรอบแรกปุ๊บอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆชื่อดังระดับโลกเนี่ยเอาน้องเข้าไปรีวิวนะฮะว่าเสียงร้องเป็นยังไงการเล่นกีตาร์เป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงเลือกเพลงเป็นยังไงและแต่ละอินฟลูอ่ะเขาก็มีแฟนคลับของเขาเต็มไปหมดเลยพี่เบสาน
4: ใช
5: ่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยแห่ไปชมเนเน่มากอะ
4: ครับเห็นสื่อเขาก็ไปเปิดตัวชอนนะ
5: ครับ
4: เป็นฝรั่งเรียกกันว่าชอน
5: ครับ
4: หรือว่าจอห์นเอลรอนเป็นชาวอเมริกันผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญผลักดันและสนับสนุนเนเน
5: ่ครับ
4: ให้ไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกา Got Talent AGT 2026เนี่ย
5: ครับ
4: โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ชอนเขามาสนับสนุนเนเน่เนี่ยนะก็คือความประทับใจข้างถนนชอนได้พบกับน้องเนเน่ในขณะที่เธอเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนาคา
5: ครับ
4: จังหวัดภูเก็ต
5: ครับ
4: ชอนเนี่ยได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงที่คอยตามให้กำลังใจเนเน่และก็เป็นคนแรกที่มองเห็นพลังบุคลิกภาพและศักยภาพที่พิเศษในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เกินกว่าการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกทั่วไปชอนจึงเข้าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเนเน่เสนอไอเดียในการส่งคลิปการแสดงของเธอสมัครเข้าประกวดรายการอเมริกาส Got Talent ฤดูกาลที่21ปี2026แล้วก็ชอนก็เป็นคนรวบรวมคลิปวิดีโอกรอกเอกสารสมัครเป็นภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานฝ่ายคัดเลือกของรายการ AGT ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากส่งใบสมัครไปแล้วก็เงียบหายไปหลายรอบจนกระทั่งชอนนำข่าวดีเมื่อทีมงาน AGT ตอบรับและเชิญเนเน่ไปออดิชั่นที่ลอสแอนเจลิสทำเนเน่และคุณพ่อณรงค์อัมรอยถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความดีใจ
5: ครับ
4: ชอนเนี่ยเขาเป็นคนออกทุนและกระตุ้นทุกจังหวะก่อนนะในช่วงแรก
5: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะ
4: ผมว่าคงจะแบบคงจะชื่นชอบแล้วตัวเองก็คงจะพอมีบ้างนะ
5: uh-huh.
4: ก็แบ่งปันกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะ
5: uh-huh.
4: คือมันคนพอเห็นแววเห็นอะไร เรามันรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องไปไกลแล้วเราก็พอมีอะไรที่ช่วยได
5: ้ไอ้ตอนเปิดหมวกเนี่ยที่ตลาดนาคาเนี่ยฝรั่งต่างชาติมาดูทั้งนั้นเลยนะฮะชื่นชอบปรบมือกันตลอดเวลาเลยนะครับ
4: ใช่ตลาดหลักของน้องเนเน่ก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะมาฟังเพลงของเนเน่กัน
5: ว่าน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละน้องต้องไปไกลกว่านี้ละเดี๋ยวผมสนับสนุนเองนะ
4: ใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่กระแสของเนเน่จะโด่งดังจนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยแต่ว่าชอนเขาเนี่ยก็สื่อก็เปิดเผยว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนแรกเลยนะก็เห็นบอกว่าเขายังติดตามให้กำลังใจอะไรกันอยู
5: ่ครับ
4: เนี่ยก็จะมีภาพมีอะไรต่างๆตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกา
5: ครับ
4: ไปเวลาเดินทางไปรอบต่างๆนะ
5: ครับ
4: ชอนเขาก็จะมาคอยมาพบมาเป็นเพื่อนมาคุยมาอะไรต่างๆครับ
5: ก็คือฝรั่งต่างชาติคงไม่เคยเห็นอย่างเนี้ยมั้งพี่เบสารนะฮะเด็กสาววัย16ปีตอนขึ้นรอบแรกอ่ะที่ร้องเพลงซอมบี้อ่ะฮะนั่นเพิ่ง15กว่าๆนะฮะอีกวันนึงนะถึงอาจจะอายุ16ปีอ่ะครับแต่พอเสียงเธอออกมาการเล่นกีตาร์นะฮะความมั่นใจคนละบุคลิกกับสวัสดีหนูมาจากภูเก็ตอ่ะนะฮะมันคือ มันโหพอเริ่มการแสดงเนี่ยเธอคือฉายเจอจรัสแสงออกมาเขาตกตะลึง
4: ตรงกันข้ามกับตรงข้ามกับบุคลิกนะ
5: ใช่มันตรงกันข้ามกับบุคลิกมีความมั่นใจมาก
4: เวลาสวมวิญญาณร็อกเกอร์สาวแล้วมันก็เป็นอีกคนหนึ่งเลย
5: ครับแล้วหลายคน
4: ที่น่าตื่นตะลึงสำหรับฝรั่งก็เป็นแบบ
5: แล้วหลายคน
4: เซอร์ไพรส
5: ์เซอร์ไพรส์ตามเข้าไปดูต่อในบรรดาของอินฟลูเอนเซอร์ไงเพราะจะมีคลิปก็แสดงว่าคุณจอนี่แหละเอาคลิปเนี้ยลงโลกโซเชียลที่น้องเขาทั้งเล่นเปียโนทั้งเล่นกีตาร์หลากหลายเพลงฮะแล้วเป็นเพลงที่มันเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยแต่ว่าเธอเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ร้องใหม่สร้างความประทับใจจนมาแบบชนิดที่ว่ามารีแอคชั่นกันอะว่าเพลงนี้เป็นยังไงฮะก็เลยทำให้น้องเนี่ยดังขึ้นไปใหญ่เลยพอรอบ2ที่มันได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปฮะพี่เวสานเห็นไห
4: ม
5: โอ้โหผมว่าไอ้รอบนี้ประทับใจที่สุดเลยครับ
4: เมลบีเขาก็เลยแบบเขาคงจะภาคภูมิใจนะเพราะเขาเป็นคนกด
5: เขาเป็นคนกดใช่ฮะ
4: เขาก็เอาไปพูดได้อีกหลายเวที
5: กด
4: เห็นแวว
5: เนี่ยที่กดไปให้เนี่ยนะฮะไม่เสียดายเลยนะฮะหวังว่าม
4: ันจังหวะด้วยมันจังหวะด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยคิวเป็นของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนกดได้ทุกวันนะ
5: ครับ
4: เขาจะกำหนดไว้เลยนะกรรมการ4คนเพราะวันเนี้ยใครเป็นเจ้าของคิวคือถ้าไม่เข้าตาก็ผ่านก็จบเลย
5: ครับ
4: ถึงเขาจะมีคนอื่นอยากกดไม่ใช่คิวที่เขาจะกดเขาก็ไม่สามารถกด
5: ครับก็รางวัลที่น้องจะได้เนี่ย1ล้านดอลลาร์นะฮะแต่ว่า
4: จากรายการใช่
5: มั้ยใช่ครับจากรายการแต่มันมีเงื่อนไขอ่ะพี่เวสานเห็นไหมอะไรรางวัลไอ้ประมาณเนี้ยนะฮะ
4: ครับ
5: เหมือนถูกหวยอ่ะฮะดักได้เงินก้อนมั้ยถ้าได้เงินก้อนมันต้องหักภาษีแล้วเนี่ยนะถ้าเงินก้อนเดียวไปเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 300,000-400,000 เกือบ 400,000 นะประมาณเนี้ยครับ
4: ครับ
5: โหโดนภาษีหนักมากนะอย่างเงี้ย
4: ก็เห็นว่าเงื่อนไขแรกเลย1ล้านถ้าจะรับ1ล้านเต็มๆเนี่ยคือ40ปี
5: ครับ
4: แล้วเขาจะจ่ายให้ทุกเดือน
5: ครับ
4: ไม่นับรวมภาษีนะภาษีคุณก็ต้องหักเป็นภาษีภาษีรายดงรายได้อะไรแบบ
5: ฮะ
4: อันนี้40ปี
5: เขาจะส่งให้ทุกเดือนอ๋อ
4: ใช่หรือว่าถ้าคุณรับทันทีเลยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก10ล้านบาท
5: เป็นคิดเป็นเงินไทย
4: จาก30กว่าล้านก็ลงมาประมาณสัก1ใน3
5: โอ้โหนี
4: ่อันนั้นรับไปเลยต้องการทันทีเลยเป็นเงินสดเอาไปเลยนะ
5: หักผสมภาษีเรียบร้อยแล้วคุณเน็ตคุณได้ไปเลย10กว่าล้านอ๋อยังไม่หักอีกอ่ะฮะ
4: ยังไม่หัก
5: โอ้โห
4: ประมาณ10ล้านบาทไม่หักยังไม่หักภาษี
5: ครับ
4: ก็ต้องไปคำนวณภาษีกันว่าภาษีเท่าไหร
5: ่ครับ
4: แต่ภาษีก็ไม่ถูกหรอกพวกลาบลอยพวกเนี้ยนะ
5: ฮะ
4: แล้วก็มันก็ยังมีเรื่องว่าเขาจะต้องมีสัญญาที่เซ็นกันอย่างน้อยๆนี่ก็ต้อง1ปี
5: ครับ
4: ที่จะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีไอ้รายการที่เขาบอกแวะถ้าแชมป์ของรายการเขานะแต่ว่าก็มีรายได้นะ
5: ครับ
4: เขาจะมีเงินมีอะไรให้ไปเปิดคอนเสิร์ตไปอะไรต่าง
5: ครับ
4: แถมจะมีคิวมีอะไรก็เหมือนคนที่ชนะ ประกวดนางงามอ่ะ
5: ต้องเดินสาย
4: ก็จะต้องไปเดินสายให้กับสปอนเซอร์ต้องมีกิจกรรมอะไรมีคนดงกันเดือนให้
5: เอาแล้วยังที่จะมีคิวให้พี่เสกเลยฮะพี่เสกเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
4: ว่า
5: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซเนี่ยนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนี่ฮะไกด์ที่จะเอามาด้วยก็คือน้องเนเน่เนี่ยครับ
4: ก็ต้องไปจัดคิวกันดู
5: พฤศจิกายนเนี่ยครับ
4: เพราะว่าจะยังต้องกลับมาเรียนมาแล้วก็มีคิวที่จะต้องไปซ้อมไปแสดงก็ค่อยว่ากันไป

0: โอ้โหคุยได้ทั้งวันนะวันนี้พี่ไพศาลตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ได้ดูน้องเนเน่ไหมคือประทับใจตอนตั้งแต่น้องได้โกลเด้นเบอร์เซอร์และที่วัดสุดตัวลงไปร้องห่มร้องไห้พ่อวิ่งขึ้นไปบนเวทีไอ้รอบนี้เหมือนกันอันนี้ทิ้งตัวแล้วทิ้งดิ่งเลย
1: ฮะแต่เด็กน้องเด็กผู้ชายนั้นก็ลุ้นแบ
0: บ
1: พอรู้ว่าเป็นเนเน่ก็รีบปรบมือนะเพราะว่ารู้สึกนอกเวทีก็สนิทกันใช่ไหม
0: ครับครับคงจะสนิทกัน
1: แล้วก็มาเห็นมีกิจกรรมอะไรในเพจที่ปรากฏออกมาว่า2คนเขาเป็นตัวเก่งทั้งคู
0: ่มันอยู่ที่การโหวตจริงๆนะว่าจะชอบแนวไหนนะจะชอบดนตรีหรือจะชอบมายากล นะพี่ไพศาลนะ
1: น้องอีกคนหนึ่งที่2เด็กผู้ชายนั้นเท่าไหร่เขามายากลนะ
0: มายากลมั้ยฮะครับ
1: มายากลคนเดียวใช่ไหม
0: มายากลคนเดียวครับ
1: มันมี
0: เกาหลี
1: มายากลกลุ่มอีกกลุ่ม
0: ของเกาหลีครับ
1: อันนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่เลย
0: ครับครับ
1: อันนั้นเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่อันดับน่าจะเป็น5อันดับหล
0: ัง เพราะมายากลเนี่ยหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือกลไอ้นี่มันคือการหลอกตาแต่ว่าหลอกเนียนไม่เนียนขนาดไหนเนี่ยแต่เสน่ห์มันอยู่ที่การพรีเซนต์น่ะการพูดคุยการเอนเตอร์เทนเนี่ยจนทำให้เราแบบโอ้โหตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจไปครับ
1: ครับแต่10คนที่เข้ารอบไฟนอลนี่มีสัญญาต้องไปโชว์การแสดงที่ลาสเวกัสหมด
0: ครบหมดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครบหมดทุกคนแต่คนที่โหนเหินห้อยโหนอะไรนะก็สุภาพสตรีเท่านั้นก็ต้องมีคิวแสดงเขามีสัญญาให้หมดผมเข้าใจว่า1ปีนะ
0: ครับ
1: คงจะได้สัญญาจากรายการมา
0: ครับ
1: แล้วก็ไปแสดงมีคิวแสดงแล้วก็ไปโชว์นู่นโชว์นี่อะไรคงจะมีพอมีรายได้อยู
0: ่
1: นะมาถึงรอบขนาดนี้แล้วก็พอจะทำเงินทำทองได้อยู
0: ่ก็หลายคนเป็นห่วงไงฮะแม่จริงๆอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าน้องได้ที่2ถ้าได้ที่2เนี่ยนะสัญญงสัญญามันดนหลวมกว่านี้นะในการที่จะไปออกคอนเสิร์ตในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเราฮะมันคิดคนละอย่างฮะแต่ว่าแหมไปถึงขนาดนี้ใครก็ต้องการเบอร์หนึ่งครับใช่ไหมครับพี่ไพศาลใช่ไหม
1: ใช่คนลุ้นคนเชียร์ก็ต้องการ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าสมหวังกัน
0: โอ้โหแล้วผมตาม
1: ไม่ทั้งประเทศทั้งโลกเลย
0: ครับผมตามดูบรรดาอินฟูต่างๆเนี่ยเขาร้องไห้เป็นจริงเป็นจังเลยนะแสดงว่าเขาคลั่งไคล้เขาชื่นชอบมากครับครับ
1: คนทุ่มเทมีความรู้สึกว่าเออนานๆจะมีผู้ที่มีพรสวรรค์มีความสามารถ
0: ครับ
1: แล้วก็อายุก็ยังน้อย
0: ก็เนี่ยฮะลงจากเวทีมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้องอ่อนล้ามากเพราะว่าเครียดแข่งขันซ้อมฝึกนะฮะคิดว่าจะกลับไปพักผ่อนเปล่าเลยฮะไปเล่นต่อครับ
1: ที่งานร้านคนไทย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แฟนคลับเป็นคนที่สนับสนุนไงแล้วก็เขาคงเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะก็คือเอาเชิญเอาทีมวงดนตรีของเขาที่บินตามมา
0: ครับครับ
1: ก็คือคิวเนี่ยแหละนอกจากไปติดตามชมแล้วก็มามีคิวเล่นที่ร้านอาหารคนไทยเนี่ย
0: พลังเยอะจริง
1: ๆ
0: ครับโอกาสมาเนี่ยคงรางวงรางวัลเต็มไม้เต็มมือมาฮะเพราะว่าดูคร่าวๆเนี่ยในแอดให้ล้านหนึ่งใช่ไหมคุณพิศาลในแอด
1: ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเลยคุณธนินก็ให้คอนโดตั้งหลัง
0: หลังใหญ่ด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำ
1: เห็นว่าราคาเป็น10ล้าน
0: ก็เนื้อที่นะครับ 98.69 ตารางเมตรฮะตรงบางนาเนี่ยครับ
1: โอ้
0: 2ห้องนอน
1: 90กว่าเกือบ100ตาราง
0: เกือบ100ตารางเกือบ100ตารางเมตรอ่ะครับกว้างขนาดไหน
1: กว้างมากกว้างมาก
0: ครับ
1: ห้องผม20 30ก็ยังรู้สึกกว้างโอ้โห
0: นี่98นะฮะค่าส่วนกลางเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยใช่ไหม
1: ก็โอเคหา
0: คร
1: ับ
0: ครับครับ
1: ค่าส่วนกลางเดือนหน้าเป็นหลักแสน
0: ฮะจริงจริงเหรอฮะ
1: จริงนะระดับนี
0: ้ครับ
1: ค่าส่วนกลางหลักแสนแน่นอน
0: โอ้โห
1: ก็
0: สองห้องนอนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็คงจะมีโอ้ห้องหับเยอะอะครับในฟลอร์เนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: เดี๋ยวกลับมาครับครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา23 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: เนี่ยผมไปดูนะคอนโดระดับลักชูรี่หรือซูเปอร์ลักชูรี
4: ่ครับ
5: จะมีอัตราค่าส่วนกลางเฉลี่ยอยู่ที่150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
4: ครับ
5: อันนี้เขาประมาณ100 ตารางเมตรใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: เอา100 ตารางเมตรไปคูณก็เท่ากับ1 เดือนละ 15,000 บาท
4: ส่วนกลาง
5: ส่วนกลางปีนึงก็หลักแสนดีกว่า
4: ครับครับ
5: ปีนึงก็เกือบโอ้เกือบ200,000นะ
4: ครับเขาจ่ายปีต่อปีหรือว่า3ปีจ่ายทีนึงครับเนี่ย
5: โดยทั่วไปเขาจะจ่ายปีละ2ครั้งนะ
4: ปีละ2ครั้ง
5: อย่างคอนโดที่ผมไปซื้อไว้นี่ก็แบ่งให้ครึ่งปีครั้งนึง
4: ครับ
5: แล้วก็ปลายปีครั้งนึงแบ่งเบาภาระ
4: ครับ
5: ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตลอดเต็มทั้งปีเลยมันก็เงินก้อนใหญ
4: ่โอ้โหใช่ครับ
5: อันนี้สักครึ่งสัก6เดือนมาก็ซอยมาหน่อย
4: ครับ
5: ไอ้จ่ายจุกจิกมากเป็นเดือนมันก็จุกจิกเกินไป
4: ใช่
5: เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวไม่อยู่อะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: บางคนซื้อคอนโดไว้ไม่ได้อยู่เป็นเดือนมีอย
4: ู
5: ่ก็6เดือนส่วนมากไม่จ่ายเขาก็จะเอาสติ๊กเกอร์มาติด
4: โอ้แต่
5: ติดเฉพาะขอบคุณที่จ่ายค่าส่วนกลาง
4: ครับ
5: ถ้าไม่ติดแสดงไม่ได้จ่ายห้องนี้ไม่ได้จ่าย
4: ครับโอ้โหซื้อได้ห้องระดับนี้นะฮะพี่เวทาน
5: ก็ค่าส่วนกลางหลักแสนต่อปีนะอย่างที่ว่า
4: ครับครับไม่งั้นก็ปล่อย
5: มีข่าวน่ายินดีเรื่องน้องเน่เราก็คุยกันจริงๆก็คุยได้อีกยาวนะม
4: ี
5: เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเยอะวันนี้คุยกันเมาสนุกทั้งวัน
4: ครับ
5: เพลินเพลินเจริญใจกันนะแต่ว่าเพลินว่ามันมีข่าวต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าก็เป็นคู่ที่ผมก็ติดตามผลงานเขามามากพอสมควรนะก็คือคุณเปียกโปสเตอร
4: ์ครับ
5: หรือว่าคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2558
4: ครับ
5: วันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรของคุณเปียกโปสเตอร์นะฮะเพราะว่าคุณเปียกโปสเตอร์ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อ 13:15 ที่ผ่านมาอายุขาดอีก24 วันเนี่ยจะครบ94 ปี
4: โอ้โหอายุยืนนะครับเนี่ย
5: ก็93 ปี 11 เดือน
4: ครับ
5: 11 เดือนเศษ
4: ครับ
5: ก็คุณเปียกเขาเกิดเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนอีกเห็นเขาบอกอีก24 วัน
4: จะเป็น
5: วันคล้ายวันเกิด
4: ใช่ครับ
5: ก็ปิดฉากชีวิตผู้สร้างคุณูปการแก่วงการภาพยนตร์ไทยนะ
4: สร้างมาเป็นพันเรื่องเลยเหรอครับเนี่ย
5: วาดโปสเตอร์หนังมาเป็นพันเรื่อง
4: อ๋อฮะ
5: เพราะว่าผลงานดั้งเดิมเนี่ยชื่อเขาก็บอกว่าเปียกโปสเตอร
4: ์ครับครับ
5: คือเขาวาดใบแปะหนังแล้วก็พวกคัตเอาหนังที่ตั้งอยู่หน้าโรงหนังนึกออกไหม
4: ผมอยากจะทราบความรู้สึกจริงๆของบรรดาศิลปินเหล่านี้พี่เวสารเพราะวาดเนี่ยกำลังชื่นชมได้ประมาณสัก2 อาทิตย์พอหนังออกก็ต้องลบทิ้งอ่ะใช่ไหม
5: ก็ถ้าจากโรงใหญ่เนี่ยมันก็จะมีโรงเล็กก็จะซื้อแบบ
4: อ๋อซื้อไอ้โปสเตอร์นี้ไปเลยอ่ะ
5: ซื้อเพราะอันหนังก็ตามหนังไป
4: อ
5: ๋
4: อ
5: แล้วก็จะมีผู้ที่รับจ้างวาดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นทีมนึงนะ
4: ครับ
5: ก็จะก๊อป งานของคุณเปี๊ยกเนี่ยอีกทีนึง
4: อ่าฮะ
5: ไอ้ที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆหรือใบปิดนะครับ
4: แต่ละก๊อปอีกทีการจัดวางตัวนักแสดงอย่างเงี้ยใช่ไหม
5: ใช่ก็จบเพาะช่างไงจบเพาะช่างมาเพราะงั้นก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเนี้ย
4: ครับ
5: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องการลอกลูกของเจ้าของหนังเขาก็จะเอาไอ้ภาพไอ้ที่เขาเป็นภาพนิ่งจากหนังเนี่ยนะ
4: เอาดาราคนนี้
5: เป็นภาพในแอคชั่นในหนังนี่แหละเขาจะพิมพ์มาเป็นภาพสีเนี่ย
4: ครับ
5: นะแล้วก็ให้คุณให้พวกที่เนี่ยเขามาอาจจะเจ้าของหนังหรือคนซื้อหนังมาเขาก็จะบอกว่าเอาแอคชั่นนี้เท่กับลูกแอคชั่นแล้วคนนี้เขาจะมาตีตาราง
4: ครับ
5: ก็จะมีวิธีคำนวณไอ้ที่จะต้องขยายรูปขยายภาพออกมาให้มันเป็นภาพใหญ่
4: แล้วมันได้สัดส่วนไงฮะ
5: ไม่ใช่หัวโตขาลีบอะไ
4: ร
5: มีพวกนี้ก็จะต้องมี
4: ครับ
5: เราจะต้องมีความอันนี้คุณเปียกเขาจะโด่งดังว่าฝีมือโปสเตอร์เขาเนี่ยโอ้โหถึงออกมาสวย
4: ครับ
5: เอาไว้ตั้งหน้าลงหนังเนี่ยมันดึงดูดเป็นจุดขายไงเอาแต่ก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์หนังเนี่ยมันต้องใช้โปสเตอร์อย่างไอ้มันมีหนังนะเออผมดูนะเป็นหนังคาวบอย
4: ครับ
5: เคิร์กดักลาสเล่นกับไอ้พระเอกที่มันที่เขาเป็นเกย์ล็อกคัสสันแล้วก็เป็นแต่งตัวคาวบอยถือปืนอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: เขาครอบเอาสองคนนะมายืนแล้วขาเนี่ยใกล้กันยืนติดกันอ่ะ
4: ครับ
5: ขาเนี่ยยืนใกล้กันเป็นกากบาทแต่ในไม่มีภาพนี้ในหนังหรอกแต่ว่าเอาฉากเนี้ยแล้วก็ขึ้นโอ้โหหน้าศาลาเฉลิมไทยสูงจากพื้นขึ้นไปถึงนั่นเลยถึงเกือบไปยอดตัวของศาลาเฉลิมไทยใหญ่เบ้อเริ่ม
4: เฉลิมไทยคือตรงผ่านฟ้าลีลาดไหม
5: ตรงผ่านฟ้าสมัยนั้นคือยืนอยู่ตรงมุมแยกมองไปที่ข้ามสะพานผ่านฟ้าไปก็เห็นโอ้โหคัด
4: คร
5: ับเอาใหญ่อันนั้นเป็นฝีมือของคุณเปียก
4: โอ้โหเหรอฮะ
5: คุณเปียกเขาจะเป็นเจ้าของผลงานเด่นๆตามโรงหนังใหญ
4: ่
5: ๆศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมกรุง
4: ครับ
5: หนังไทยหนังฝรั่งอะไรต่างๆเยอะวาดมาเยอะถึงได้บอกว่าเป็นผลงานเนี่ยในการวาดภาพไอ้พวกใบปิดพวกโปสเตอร์ปกนิยสารใบปิดภาพยนตร์เนี่ยเป็นพันเรื่อง
4: เป็นพันเรื่อง
5: เป็นพันเรื่อง
4: ผมถึงถามไงฮะว่าโอ้โหเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องมาลบแล้วก็วาดเรื่องใหม่ออกมาเนี่ยเสียดายไหมเราวาดจะสวยเลยฮะ
5: ก็อย่างเงี้ยเป็นธุรกิจอย่างเงี้ย
4: ใช่ไหม
5: เราก็ไม่ได้สามารถเก็บรักษาผลงานไว้ได้ยกเว้นแต่จะมีใครถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไง
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ก็มีคนถ่ายรูปแล้วรวบรวมเหมือนกันพวกใบปิดหนังใบโปสเตอร์อะไรเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากมีฝีมือในเรื่องของการเป็นนักวาดไอ้ใบปิดหนังแล้วเนี่ยนะโปสเตอร์หนังเนี่ยนะเขาก็มาเป็นผู้กำกับหนังด้วยตัวเองเริ่มต้นได้หนังเรื่องแรกคือเรื่องโทนคุณ
4: โทนเนี่ย
5: คุณนรงค์ได้ทันไหม
4: ทูลเฮเลนจะซับหรือเปล่า
5: ชัยยาสุริยา
4: ใช่โอ้โหไม่ทันครับพี่ไพศาลฮะ
5: พระเอกคือชัยยาสุริยันชัยยาเนี่ยที่มาแสดงหนังเรื่องโทนเนี่ยเขาเงียบหายไปพักใหญ่แล้วนะ
4: ครับ
5: แล้วจู่ๆคุณเปียกโปสเตอร์ไปดึงเขามาเล่นไอ้เรื่องเป็นพระเอกเรื่องโทนนะชื่อเล่นก็ชื่อคุณอู๊ด
4: ครับ
5: คุณชัยยาสุริยันเนี่ยเขาก็เป็นผู้กว้างขวางอยู่ย่านบางลำพูอู๊ดบางลำพูฉายาเขานะแล้วก็เป็นพระเอกหนังรูปหล่อด้วยก็เลยเป็นพระเอกหนังแล้วก็ทำให้คุณชายากลับมาโด่งดังอีกครั้ง
4: ครับ
5: งานเข้ามาอีกเพียบเลยจากความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโทนนะฮะแล้วก็คนที่ดังแจ้งเกิดเนี่ยคือคุณเปี๊ยกเนี่ยสร้างหนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดเลย
4: ครับ
5: ในฐานะผู้กำกับแล้วก็คุณชายากลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งดาราวัยรุ่นที่โด่งดังในหนังเรื่องโทนเนี่ยคือคุณสายันจันทรวิบูลย์คุณสายันจันทรวิบูลย์นะมาเป็นถ้าตามภาษาหนังเขาบอกมาเป็นพระรอง
4: ครับ
5: ในใบโปสเตอร์ซึ่ง ภาพของคุณสายันเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
4: ์โอ้โหพี่เวสันจำได้หมดเลย
5: ไม่โอ้สมัยนั้นถือว่าเท่มาก
4: เท่มากครับครับ
5: ใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นพับแขนแต่งตัวคล้ายเจมส์ดีนอ่ะ
4: ครับ
5: แต่งตัวคล้ายเจมส์ดีนแล้วก็หวีผมเสยๆนะ
4: ผมชม
5: แล้วก็นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์
4: เมื่อก่อนตัวเอกนักไทยนี่ผมอยากโศกหน่อยประมาณนั้น
5: เนี่ยคุณสายันจันทรวิบูลอันนี้ดังเรื่องโทน
4: ครับ
5: ครับ
4: ผมเนี่ยมาดูเนี่ยถ้าดูผลงานของคุณเปี๊ยกนะข้างหลังภาพกับสะพานรักษาลศีลนี่ผมได้ดูครับ
5: ข้างหลังภาพเวอร์ชั่นคุณเปี๊ยกนี่คือใครเป็นพระเอกนางเอก
4: โอ้ผมจำไม่ได้แล้วครับ
5: เหรอคือคุณเปี๊ยกเนี่ยหนังที่ผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดของคุณเปี๊ยกนะ
4: ครับ
5: คือประวัติคุณเปี๊ยกเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดจากเรื่องโทน
4: ครับ
5: อย่างที่ผมว่าไปเอาคุณชัยยากลับมาดังอีกครั้งนึงสร้างคุณสายันจันทรวิบูลย์ให้โด่งดังแล้วก็มีคุณอะไรนะที่เป็นคุณแม่ของดาราคุณอะไรเขาก็ตอนนั้นเขาสวยมากแล้วมีลูกสาวเป็นดาราในเวลาต่อมาหน้าแขกๆลูก
4: ผมจำหน้าได้ครับครับ
5: ไม่ถึงลูกสาวก็นะ
4: ครับ
5: ลูกสาวก็หน้าแขกๆคุณลลิตาปัญโยภาสใช่ไหม
4: ลลิตาใช่ฮะ
5: ลลิตานี่คือแม่
4: ล
5: ลิ
4: ตาป
5: ั
4: ญโยภาสแม่ลูกครับ
5: ลลิตานี่คือลูกใช่ไหม
4: ครับครับใช่ครับ
5: แม่เขานั่นอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาเป็นดาราดังเขาเป็นนางรองนะ
4: ครับ
5: นางเอกเรื่องโทนนี่คือคุณอรัญญานามวงคุณอรัญญานามวงเป็นนางเอกแล้วก็คุณเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าตอนหลังเขาก็เนี่ยเขาแล้วเขาเป็นตอนนั้นเขาก็ดังด้วย
4: คุณจารุวันเหรอ
5: จารุวันใช่ไหม
4: ปัญโยภาสจารุวัน
5: ปัญโยภาสใช่ไหม
4: ครับ
5: นะคุณแม่ของคุณลลิดา
4: อ๋อผมโอ้โหผมเห็นตอนเธอมีอายุแล้วก็มาแสดงละครแล้วครับตอนสาวไม่ได้เห็นไงพี่เปสานว่าสวยขนาดไหน
5: สวยมาก
4: สวยมากเลยเหรอครับ
5: สวยมาก
4: เห็นแล้วเห็นภาพตอนสาวแล้วครับสวยจริงครับ
5: แล้วก็คุณเปี๊ยกเนี่ยเขาสร้างพระเอกไพโรจน์เนี่ยสองคนเลยนะ
4: ไพโรจน์สังวรีบุตร
5: ไพโรจน์ที่เขาสร้างคนแรกคือไพโรจน์ใจสิง
4: ไพโรจน์ใจสิง
5: เอาคุณไพโรจน์ใจสิงซึ่งเป็นครูพละ
4: ครับ
5: เอามาคัดตัวแล้วก็ให้เป็นพระเอกเรื่องดวงเป็นหนังเรื่องที่สอง
4: ครับ
5: ต่อจากโทนของคุณเปี๊ยกครับหนังเรื่องโทนเนี่ยฉาย2513หนังเรื่องดวง2514นะ
4: ครับ
5: อีกปีต่อมาเลย
4: ครับ
5: แล้วก็ดังอีกเหมือนกัน
4: คุณไพโรจน์ใจสิงก็ดัง
5: แจ้งเกิดจากหนังเรื่องดวงเป็นพระเอกเลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานเลย
4: ครับ
5: ส่วนไพโรจน์อีกคนหนึ่งที่คุณเปี๊ยกเขาสร้างนะก็คือคุณไพโรจน์สังวรีบุตร
4: ไวโอลวน
5: ไวตระกูลไวทั้งหลาย
4: ครับ
5: ไวชื่นชุดไวโอลวนไวโอลเวงอะไรก็เนี่ยเต็มไปหมด
4: ครับ
5: เนี่ยคุณเนี่ยผลงานคุณเปี๊ยกโปสเตอร์แล้วนะฮะ
4: โอ้โหนี่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโหติดตามภาพยนตร์แล้วก็รู้หมดเลยนะพี่เพศานว่าใครแสดงอะไรนะข้างหลังภาพมีคุณอัมพลลำพูนกับคาร่าพลสิทธิ์เหรอฮะ
5: อ๋อรุ่นยุคนี้อ่ะ
4: มันยุคหลังหรือเปล่า
5: ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เวอร์ชั่นของคุณเปียกนี่เป็นคุณคาร่า
4: ใช่ไหม
5: คุณอัมพลใช่ไหมน่าจะใช่
4: ครับ
5: เพราะว่าคุณมาอีกยุคนึงมันเป็นคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณเคนธีระเดช
4: ฮะ
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: มีคุณกับคุณนาตยาแดงดีมาแต่มีคุณนาตยานี่อีกยุค
4: อันนั้นเวอร์ชันหลังแล้วครับ
5: หลังเนี้ยต่อมา
4: ครับนี่คุณพิทักษ์บอกว่าสังทองสีใสร้องเพลงโทนเอ๋ยโทน
5: ใช่สังทองสีใสก็เป็นตัวโจ๊กตัวเด่นคนหนึ่งล่ะ
4: ครับ
5: ก็ดาราที่ดังๆนะในเรื่องโทนเนี่ยก็ชัยยาสุริยันอรัญญานามวงสังทองสีใส
4: ครับ
5: สายันจันทรวิภาสแล้วก็เนี่ยจารุวันปัญโยภาส
4: ครับ
5: เนี่ยเพราะผู้ร้ายนี่ไม่แน่ใจผู้ร้ายก็ เป็นคนสะอาดเปลี่ยนโพรงสารหรืออะไรยังไงสักอย่าง
4: คนที่ศีรษะแล้วโล้เนื้อหรือเปล่าใช่ไหมคนนั้นไหมพี่ไพศาล
5: คุณสะอาดเหร
4: อหนวดใหญ่หนวดเยอะๆอ่ะตอนผมชอบดูหนังตอนเด็กๆอ่ะถ้าผู้ร้ายก็จะแนะนำคนที่มีหนวดแล้วก็ศีรษะล้านๆอ่ะหกศีรษะโล้นะครับ
5: อ๋อไม่ใช่นี่ตัวผู้ร้ายนี่เป็นคนมีสตังค์เป็นคนมีฐานะ
4: อ๋อฮะ
5: เป็นคนมีตังค์แต่ว่าเป็นตัวร้ายในเรื่อง
4: นิสัยไม่ดีในเรื่อง
5: แต่ว่าเขาจะแต่งตัวเนี้ยบเขาจะดูแล้วเพลย์บอยอ่ะ
4: ครับ
5: แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นเป็นคุณสะอาดเปี่ยมพงศ์สารหรือใครอะไรสักอย่างจำไม่ได
4: ้ครับ
5: ต้องขออภัยด้วย
4: ครับ
5: เพราะนานมากต้องจ่าย2013
4: ครับ
5: ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
4: ยังไม่เกิดเลยผมฮะ
5: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวเลยเวลามาเยอะ
4: ได้ครับได้ครับพักครู่นึงครับ
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: อย่าขออภัยนะมีเสียงจี่เสียงมันอื้อๆออกทางวิทยุด้วยฮะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะฮะโอ้พี่ไพศาลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คุยเข้ามานี่รู้กันหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณทรงพลที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยชื่อสะอาดเปี่ยมพงศาลส่วนคนที่มีหนวดศีรษะโล้นๆเนี่ยนะชอบเป็นเล่นเป็นตัวโกงเนี่ยชื่อคุณพิภพผู้พินโยฮะ
5: พิภพผู้พินโยใช่
4: ครับ
5: เจอเมื่อไหร่ก็เป็นผู้ร้ายตลอด
4: ใช่ครับ
5: คุณพักวัตรบอกว่าไม่ใช่นะครับคาร่าโพลสิตนั่นเวอร์ชั่นของเชิดทรงศรีครับแล้วฝ่ายชายคือเคนธีรเดช
4: ครับ
5: แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเปียกโปสเตอร์เนี่ยพระเอกอัมพลลำพูนนางเอกคือนาตยาแดงบูงาน
4: าตยาแดงบูงาอ๋ออ
5: ันนี้ท่านน่าจะแม่นกว่าน
4: าตยาอดีตสสนี่เราของเราเนี่ยนะฮะ
5: คุณนาตยา
4: ใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: ฮะ
5: นาตยาเคยเป็นสส
4: ครับ
5: สามีก็ดูฟุตบอลใช่ไหม
4: ครับ
5: ฟ
4: ุ
5: ตบอลดูเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อน
4: ครับ
5: ชื่อคุณอะไรจำไม่ได้แล้วสามีคุณนาตยาแดงบุก
4: า
5: ก็แล้วก็คุณมา

0: ลักษณะนี้ฮะอาจจะแบบเป็นเทรนสมัยโบราณสมัยก่อนมั้งครับ
1: คร
0: ับ ครับเดี๋ยวก่อนไปคุยข่าวอื่นๆพี่ไปสารเดี๋ยวลืมประชาสัมพันธ์ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะใครกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยครับนะฮะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายนะฮะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าที่นี่คือเส้นทาง Exclusive มากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถวีนะฮะแล้วก็นั่งรถนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มนะฮะตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอ้โหที่คุยเก่งจริงๆอาจารย์เสน่ห์เนี่ยแล้วก็โอ้โหคือความรู้เพียบอะนะฮะในการที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนครับแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะฮะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะครับต้องรีบโทรเข้ามาสำรองก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
1: ครับวันนี้ศาลตัดสินคดีสำคัญนะ
0: ครับ
1: คดีบ้านใหญ่เมืองปราจีนโดยศาลอาญาวันนี้อ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่า
0: สจ.โต้ง
1: ที
0: ่
1: รู้จักกันในชื่อของสจ.โต้ง
0: ครับ
1: นะซึ่งอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทฟ้องนะ
0: ครับ
1: นายธนสลันกรเตชะธนัตโชติเป็นจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์เป็นจำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงเป็นจำเลยที่3นายพิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นเป็นจำเลยที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มศรีภักดีจำเลยที่5นายพัฒนนท์หรือออฟบุญชูจำเลยที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นจำเลยที่7แล้วก็นางสาวมินชยารัตน์หรือเมอัชระมานกุลเป็นจำเลยที่8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีพ.ร.บ.อาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อช่วงปี2567
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็โดนยิงพลุนเลยพี่ไพศาลนะฮะตามคำฟ้องบอกว่าสจ.โต้งเนี่ยโดนยิงไป22นัดนะครับ
1: ครับ
0: ครับเสียชีวิตภายในบ้านพักเลยนะฮะบ้านพักของโกธรนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ครับก็ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม67ผู้ตายคือสจ.โต้งพร้อมพวกอีกประมาณ20คนได้เดินทางมาที่บ้านของจำเลยที่7ก็คือนายสุนทรที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพยานเบิกความว่าผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านและลงมาพูดคุยกับผู้ตายในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่และผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านระหว่างที่รอที่ประตูรั้วเปิดเนี่ยผู้ตายเกิดเปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินกลับเข้าไปภายในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปนานกว่า20นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า10นัด

0: มีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงจึงได้มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำผู้ตายไปส่งที่โรงพยาบาล แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ได้มีการนำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืนซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์และมีการจำลองการยิงในเหตุในที่เกิดเหตุหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงและผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิงจากผลการจำลองมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ที่2ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ประกอบในร่างผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่จากการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกันและจำเลยที่4เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดจากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7ตัวคุณสุนทรนะ
1: ครับ
0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวมายิง3นัดทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงมีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่การกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากไม่ได้มีการประชุมวางแผนการและผู้ตายเป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเองประกอบกับจำเลยที่1 2 4เป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7ก่อนแล้วไม่ได้เรียกมารวมตัวกันและไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าส่วนจำเลยที่7อ้างว่าตนได้ใช้อาวุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพื่อสอดคล้องกับขม่าวดินปืนจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังอย่างไรก็ตามจำเลยที่3 5และ6จะเป็นตัวการร่วมกับด้วยหรือไม่นั้นโจทย์มีแค่ขม่าวดินปืนผลจากการตรวจสอบดินปืนซึ่งจำเลยที่3มีเพียงคราบขม่าวดินปืนเล็กน้อยส่วนจำเลยที่5ที่6ไม่พบคราบขม่าวดินปืนจึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง3ได้ร่วมลงมือฆ่าและผู้ตายจึงมีเหตุอันสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์จากความสงสัยให้กับจำเลยทั้ง3คน
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่8พบว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านหน้าบ้านของจำเลยที่7พบว่ามีรถยนต์และคนจำนวนมากอยู่ที่บ้านแล้วก็ชัดแจ้งเตือนจำเลยที่1เท่านั้นไม่ได้รายงานให้ความหรือให้ความช่วยเหลือบริเวณหลักฐานทั้งหมดไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่8กระทำความผิดความสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะ
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่1ถึง7กระทำความผิดฐานไม่ซ่องโจรหรือไม่นั้นคดีนี้พยานหลักฐานของโจทก์พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่1ถึง7ร่วมกันฆ่าผู้ตายเฉพาะหน้าไม่ได้มีการวางแผนและจำเลยที่1ถึง7ไม่ได้มีการประชุมรับฟังคำสั่งแบ่งหน้าที่กระทำการสมคบคิดร่วมกับผู้ตายจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการกระทำผิดฐานซ่องโจรก็อาจจะมีเรื่องความผิดคนที่ถูกยกฟ้องเรื่อง
1: ลดหลั่นกันไป
0: เรื่องฆ่าเนี่ยก็อาจจะโดนเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: ก
1: ็คดีเนี้ย
0: สรุปว่าจำเลยที่1 2 3 4 5 7มีความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมตามกระทงความผิดในฐานฆ่าผู้อื่น
1: ครับ
0: เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้บทลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเป็นบทหนักสุดลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1 2 4 7แล้วก็ความผิดตามอาวุธตามพรบ.อาวุธปืน
1: ครับ
0: แต่มีเหตุให้ลดโทษหรือจะโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ย105ต่อปี
1: ครับคดีนี้พี่ไพศาลทางศาลท่านใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าคำให้การของฝ่ายจำเลยเนี่ยแต่ละคนเอาไปสอบกันแล้วเนี่ยให้การไปคนละทิศคนละทางเลยฮะอย่างกัวทอนก็บอกว่าโอ้พระลบยิงขู่ขึ้นฟ้านะฮะที่มีขม่าวดินปืนเนี่ยศาลบอกว่าคือไปให้การทางไหนก็ได้นะแต่ว่าหลักนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวชัดเจนนะครับ แล้วก็ศาลพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับคราบขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนรวมถึงการจำลองเหตุการณ์ลองยิงฮะประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุครับจากการพิพากษามีการเปิดเผยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนยิงในการก่อเหตุและรับฟังได้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆในคดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามศาลยังเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีการวางแผนหรือว่าไตร่ตรองไว้ก่อนพฤติการเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับก็ทำให้ศาลท่านก็ลงนะฮะทั้งประหารชีวิตแต่ว่าอย่างโกธรก็เขาบอกให้การค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรก็เลยลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับทางทนายเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับทนายนิติศักดิ์
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: อ๋อเดี๋ยวพักครู่นึงฮะเดี๋ยวตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา54นาทีครับคุยกันต่อครับพี่วิสารฮะอย่างทนายความเนี่ยคุณนิติศักดิ์มีขวดนะฮะหรือว่าทนายเอี้ยงเนี่ยทนายความของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีสจ.โต้งเนี่ยนะครับโดยบอกว่าศาลท่านให้ความสำคัญและก็เชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และก็พิสูจน์ข้อที่จริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธร นี่แหละครับมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้โจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังรอคำคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับพี่ไพศาลครับตามประวัติเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับรักกันเหมือนลูกบุญธรรมเลยไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
3: ก็ฟูมฟักกันมาจนกระทั่งมาสมัครการเมืองท้องถิ่น
2: ครับเพราะจำได้คดีตอนที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะฮะสจ.โต้งที่พลั่งพลูออกมาเนี่ยผมรับแทนให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ดีอะไรอีกเหรอนะประมาณเนี้ยยังจำเสียงนั้นได้อยู
3: ่ครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยทางคุณสุนทรเขาก็คดีก็มาพัวพันวุ่นวายไปหมดนะ
2: ครับ
3: เรื่องไปออกโฉนดที่ดินที่ป่าที่อะไร
2: ครับ
3: ลุกป่า
2: ฮะ
3: โดนยกครัวเลยมั้ง
2: ครับ
3: ตัวคุณสุนทรทั้งภรรยาทั้งลูกอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาเป็นตระกูลการเมืองเขาเล่นการเมืองกันทั้งบ้านเลย
2: ครับ
3: เพราะว่าโดนเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องที่ดินน่ะลุกป่า
2: เขาใหญ่อ่ะใช่มั้ยใช่มั้ยเขาใหญ่ทั้งบ้าน
3: ก็มีผลกระทบเรื่องของการเมือง
2: ครับ
3: แล้วก็นี้ก็เขารู้สึกล่าสุดเขาภูมิใจไทย
2: ครับ
3: ก็ไปสังกัดทางสายภูมิใจไทยแต่ว่าก็เริ่มมีสายทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยทางกล้าธรรมของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็เริ่มขยายพื้นที่แล้วก็เริ่มจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วแบบภรรยาของสจ.โต้งก็ลงได้เป็นนายกอบจ.
2: ครับ
3: ก่อนที่จะถูกกกต.รู้สึกจะให้ใบแดงน่าจะท่านได้จะโดนใบแดงไปครับ
2: ครับอย่างโกธรนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87ปีแล้วฮะเกิด2482วันที่30เมษายนนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนไปที่ศาลนั่งวีลแชร์นะพี่ไพศาลแล้วปรากฏว่าระหว่างการฟังอ่ะสั่นจนคนใกล้ชิดต้องเอาเสื้อสูทมาให้ห่มอ่ะฮะน่าจะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้ครับ
3: ไม่ได้ประกันเลย
2: ครับ
3: ก็ลูกน้องต้องเข็นวีลแชร์ให้นะวันนี
2: ้ฮะ
3: โอเค
2: ครับมีเหลืออีกประมาณโอ้สักนาทีหนึ่งคงไม่ทันนะพี่เพศานนะฮะ
3: ครับ
2: แต่จะมีเรื่องของไอ้ Forex นะที่วันนี้ทางอัยการพิเศษเนี่ยนะฮะเขาDSI นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะพร้อมกับสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนะส่งให้กับอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องคดีแล้วนะมีส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็มีดาราด้วยคุณฟิล์มรัตภูมิโดนไปด้วยฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าพี่ไพศาลแล้วก็ชั่วโมงหน้ามาคุยกันครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6400

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศาลครับ
3: คร
2: ับก็นอกเหนือจากเรื่องของโคทอนแล้วเนี่ยมีคดีที่ตามกันอยู่ก็คือ Forex ครับวันนี้ DSI หอบสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนำตัวภาวุฒิกับฟิล์มแล้วก็34ผู้ต้องหาส่งอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องครับอัยการนัดวันที่5ตุลาคมนี้ครับว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรครับวันนี้นะฮะทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษครับนำตัวผู้ต้องหา34คนนะฮะคดี Forex เนี่ยแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24ครับ2คนในนั้นเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดารานักร้องชื่อดังครับความเห็นคือสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็หรือว่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละฮะร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะฮะร่วมกันฟอกเงินโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเลยฮะ17ลัง102แฟ้ม 40,000 กว่าแผ่นส่งให้กับอัยการสำนักงานคดีพิเศษครับพิจารณามีความเห็นทางคดีซึ่ง อยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและก็ความเห็นสมควรสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการพิจารณาขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางอัยการเนี่ยจะรับสำนวนไว้พิจารณาแล้วก็นัดฟังคำสั่งต่อไปโดยวันนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษหลังจากนายภาวุฒิแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิพร้อมผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนซื้อขายและเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex นี่นะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาต34รายถูกคณะพนักงานสอบสวน DSI นัดส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนต่อสำนักงานอัยการพิเศษ4สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ใช้เวลานะฮะในการซักถามกันเนี่ย3ชั่วโมงในขั้นตอนให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองในเอกสารหลักแล้วก็นัดหมายให้ผู้ต้องหามอบพบวันที่5ตุลาคมนี้ครับเพื่อฟังคำสั่งทางคดีเนี่ยฮะรอลุ้นต่อวันที่5ครับพี่เวสารอย่างฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดและไม่เคยชักชวนบุคคลใดให้มาเทรดหรือว่าระดมทุนซึ่งตัวเองยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะทุกขั้นตอนคุณพรหมสอนอู่เงินทนายความของฟิล์มบอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีการทำเอกสารความเป็นธรรมแล้วก็จะร้องในประเด็นใดบ้างนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับต้องรอดูรายละเอียดของสำนวนก่อนรวมทั้งยังไม่ทราบว่าอัยการท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบคดีดังนั้นจะต้องมาพบอัยการก่อนถึงจะทราบรายละเอียดส่วนคุณภาวุฒิเองเนี่ยซึ่งเดินทางมาตามนัดส่งตัวให้อัยการเช่นเดียวกันครับบอกว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการครับเนื่องจากคดีมีรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีหลายด้านเส้นทางการเงินเนี่ยคุณภาวุฒิยืนยันนะครับว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดเลยมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนหลักฐานทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนแล้วครับส่วนเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่คุณภาวุฒิบอกว่าหากดูจากรูปคดีทุกคนก็น่าจะรู้ได้ตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ตัวเองดำรงตำแหน่งส.ส.อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คดีได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ทำแบบเดียวกันก็อาจจะไม่แต่ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีใครมาเสนอเรื่องคดีแลกกับทางการเมืองครับพี่ไพศาลครับ
3: เอาไม่ใช้เอกสิทธิ์ไม่อะไรก
2: ็
3: ไปรายงานไปรายงาน
2: ไม่รายงานตัวเลย
3: ให้อัยการเขานำตัวส่งฟ้องเลย
2: ใช่ครับพร้อมสู้คดีครับ
3: โอเคเพราะว่าคุณโสพลซาลัมเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่สมัยประชุมต้องมาขออนุญาตจากสภาก่อน
2: ครับ
3: เขาไม่ใช่อะไรหรอกเขากลัวเดี๋ยวยอมไปคนแล้วคนอื่นไม่ยอมคนไม่คนจะใช้เอกสิทธิ์ก็จะถูก
2: คือมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานไงครับพี่ไพศาลใช่ไหม
3: อ่า ปีตัวก็คงเกไม่อยากจะให้มันเป็น
2: เพราะเรื่องของคุณเนี่ยผมจะห้ามไว้เพราะอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของพวกผมด้วยหรือเปล่าไงประมาณเนี้ย
3: ครับวันนี้เนี่ยมันมีการชี้แจงจากทางคุณบุษกรนะ
2: ครับ
3: ชื่อคุณบุญยากรนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณบุญยากรดำรงรัตน
2: ์ครับ
3: ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงและขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลขาและรองเลขาของสำนักงานประกันสังคมนะ
2: ครับ
3: เขาไปแถลงว่าไอการที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก
2: บอร์ด
3: คณะกรรมการประกันสังคม
2: ครับ
3: ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ห้ามนำกระดาษติดเข้าไป
2: ให้จำไป
3: ล
2: ัก
3: ษณะ
2: ให้
3: ลักษณะว่ากระดาษเขียนเป็นโพยที่จะเลือกนะใส่กระดาษแล้วเข้าไปในคูหาเนี่ยเขาห้ามนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได
2: ้
3: นะ
2: ครับ
3: คุณบุญยากรเข้าชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเขาบอกว่าขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีดังกล่าวว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกับระเบียบที่ว่าห้ามนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
2: ครับคนละเรื่องกันนะฮะ
3: โดยระบุว่าขออภัยผู้ประกันตนทุกคนอย่างยิ่งกรณีการสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งทำให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้นพร้อมที่บายว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำสามารถทำได้และเป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นคือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
2: ครับ
3: เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกท่านไม่ให้เสียงที่มีค่าอาจถูกตีตกไปนะเลยบอกว่าสำหรับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งนั้นที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวันที่9กันยายน2569ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงว่าไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นหากพี่น้องผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกแนะนำให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์หรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาด
2: ครับ
3: ก็คืออย่าไปจดไว้ในแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
2: จดให้เราจำไว้คนเดียว
3: เอากระดาษเอากระดาษเปล่าๆ
2: ครับ
3: เขียนไปไม่มีใครว่า
2: ครับอย่าไปโชว์คนอื่น
3: ไม่ก็ถือไปแล้วก็กำไว้ในมือไว
2: ้ครับ
3: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนต้องสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจเต็มที่ไม่ใช่ต้องคอยระวังกังวลว่าจะทำผิดกฎกติกาเพราะฉะนั้นจึงขออภัยครั้งสำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ช่วยให้เราได้ชี้แจงเรื่องนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2: ครับ
3: ผมก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาคงกลัวเขาคงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการร้องเรียนมีอะไรต่างๆไปเขาก็เลยแบบพยายามที่จะตัดบทให้มัน
2: ก็จนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยที่ไปทำใบโพยตกอยู่ที่เมืองทองอ่ะพี่เพศาเห็นไหมล่ะ
3: ไอตอนนั้นคดีอะไร
2: ไอระดับประเทศอะ
3: อ๋อโอเค
2: ครับเห็นไหมล่ะฮะโอ้โหหลายแผ่นเลยทำไมมันตัวเลขเดียวกันเลยแหละประมาณเนี้ยนะครับเขากลัวอย่างนั้นไงฮะ
3: คร
2: ับ ไอ้เรื่องแรงงานมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่พิสารคือเรื่องพม่าที่เขาเรียกตัวทูตกลับฮะทูตประจำประเทศไทยอ่ะไปถูกข้อกล่าวหาว่าไป
3: ไอ้นั่นมั้งไปเรื่องไอ้ ไปกินสินบน
2: ใช่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็อีกแรงงานเถื่อนที่เอาเข้ามาเนี่ยคือฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลด้วยครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของเขา
2: ใช่ครับเขาเรียกตัวกลับไปเลยนะฮะแต่มันมีภาพก่อนจะกลับเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหาลือกับรัฐมนตรีแรงงานไงนะครับ
3: มาพบจับไม้จับมือกันอยู่
2: ใช่ครับใช่ครับวันนี้เดอะอิรวดีนะฮะสื่อของเมียนมารายงานนะบอกว่าในซอโซเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับประเทศครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเนี่ยบอกว่าภายหลังการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยพลเอกเยวินอูผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานครับว่านิซอซอโซเนี่ยซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับกรุงเนปิดอเมื่อไม่นานมานี้ครับเพื่อเข้ารับการสอบสวนการสอบสวนก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเอกอัครราชทูตสมคบคิดกับนักธุรกิจชาวเมียนมาบางกลุ่มครับที่พำนักอยู่ในประเทศไทยลักลอบนำแรงงานมายังประเทศไทยผ่านเส้นทางเกาะ2รวมถึงการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลทหารครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในไทยยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวมีเพียง5วันนะฮะก่อนจะถูกเรียกตัวกลับเอกอัครราชทูตซอโซเนี่ยได้พบกับรัฐมนตรีแรงงานของเราเมื่อ16กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในไทยรวมถึงการจัดตั้งช่องทางการโอนเงินอย่างเป็นทางการสำหรับแรงงานเมียนมาในต่างประเทศด้วยนะเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีแรงงานไม่กี่วันถูกเรียกตัวกลับเลยเพราะว่าโดนข้อกล่าวหาว่าลักลอบขนแรงงานแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยที่ไปออกหนังสืออะไรให้กับเขาอะครับนั่นแหละฮะ
3: ครับไม่เกี่ยวกับทางเรา
2: ไม่เกี่ยวกับเราครับไม่เกี่ยวกับเราครับ
3: ไม่ได้หมายถึงว่าข้าราชการหรือคนไทยก็ไปเกี่ยวในกระบวนการนั้นหรือเปล่า
2: ก็ตามรายงานข่าวบอกว่า
3: ลักลอบเรื่องแรงงานเถื่อนเนี่ยมักจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวข้องด้วยนะ
2: อันนี้เราต้องสาวต่อฮะเพราะว่าในส่วน
3: คงไม่ได้ทำด้วยเมตตาธรรมอยากให้เขาได้งานเน
2: ี่ยครับครับเพราะมุมของเขาเนี่ยเขาเอาคนของเขาอย่างเดียวก็คือนักธุรกิจเมียนมาที่อยู่ในไทยไปร่วมมือกับทูตนะฮะไปเอาขนเข้ามาแต่จะมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล่าอันเนี้ยในส่วนของเราเนี่ยต้องสอบด้วยเหมือนกันครับ
3: รัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีแรงงานนะคุณดิ่มก็ควรจะสั่งตรวจสอบดูด้วยนะ
2: ครับ
3: ว่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางฝั่งเรา
2: ใช
3: ่คือทูตพม่าที่ถูกเรียกกลับคนเนี้ย
2: ครับเพราะว่าความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านยังมีเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับเพราะว่าอย่างกัมพูชาเราปิดด่านไป 100% เนี่ยก็อย่างครม.ก็ต้องเอาศรีลังกาเข้ามาด้วยไงพี่พิสาร แต่ถ้าเกิดเป็นรอบบ้านเราเนี่ยดูจะสนิทใจกว่าไงครับ
3: คร
2: ับ เดี๋ยวพักอีกครู่นึงแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับวันนี้มีบรรยากาศในสภา
2: ครับ
3: เป็นวันที่มีกระทู้ถาม อยู่หลายเรื่องนะ
2: ครับ
3: แต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านวันนี้เขาโวยวายใหญ่ว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบเลยนายกไม่อยู่นี่ทุกคนพลอยหนีกันหมดเลย
2: ครับ
3: นะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาหลังฝ่ายรัฐบาลส่งนายพรดอนปริศนานันทคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเพียงกระทู้เรื่องน้ำท่วมของนายประดิษฐ์สังขจายสอสอนนครศรีนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็คือกันเองคนกันเองอ่ะ
2: ครับ
3: ตอบกระทู้กันเอง
2: ครับ
3: ทำให้กระทู้ฝ่ายค้านอีก2เรื่องตกไปโดยประธานสภาเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งกระทู้ฝากถามไว้ในที่ประชุมนะฮะก็คือกระทู้ของนายกรจาติกวณิชพรรคประชาธิปัตย์ถามนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการปราบปรามทุนเทาซึ่งคุณกรก็บอกว่าน่าเศร้าที่ต้องกลับมาถามเรื่องนี้อีกหลังตั้งกระทู้ไปเมื่อ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าขณะที่ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์จึงต้องการทราบท่าทีของกระทรวงการคลังต่อข้อมูลล่าสุดที่มีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยปรากฏอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือกระทู้ของนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนซึ่งตั้งกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฝากข้อสังเกตว่ามาตรการห้ามนำเข้าปืนหลังเหตุกราดยิงอาจไม่ตรงกับปัญหาปืนเถื่อนที่ใช้ก่อเหตุพร้อมระบุว่านโยบายที่ออกมาทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนนะ
2: ครับ
3: ก็คุณจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพฯพรรคประชาชนเนี่ยเขายอมรับนะว่าตัวเขาเป็นนักสะสมปืนเข้าใจว่าจะมีปืนเป็น10กระบอก
2: โอ๊ตอย่างมือปราบยาเสพติดชื่อดังเป็นอินฟูก็บอกว่าผมก็พกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าออกระเบียบมาเพราะมีการยิงกันบ่อยใช้อาวุธปืนกันบ่อยใช่ไหมคุมเลยไม่ป.12ไม่ให้แล้วนะฮะอ้าวผู้มีใบอนุญาตพกไม่ได้แล้วแต่ปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองอยู่เลยไงฮะ
3: คือไอ้พกก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ก็จะถามเรื่องที่ห้ามนำเข้าปืน
2: ครับ
3: ห้ามนำเข้าปืนมันก็เขาบอกว่าห้ามนำเข้าปืนก็ปืนถูกกฎหมายไม่ให้นำเข้าแต่ปืนเถื่อนมันก็เข้า
2: ใช่ครับ
3: เพราะปืนเถื่อนไม่ต้องขออนุญาต
2: ครับ
3: ก็ปรากฏว่านายกไม่มา
2: ครับ
3: นะฮะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒนสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ลุกขึ้นทวงว่าวิปรัฐบาลเคยขอให้ฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีคนใดแต่กระทู้ของนายกรเนี่ยแจ้งไปแล้วรัฐมนตรีก็ยังไม่มาพร้อมตั้งคำถามเชิงประชดว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเคยบอกฝ่ายค้านว่าหากอยากให้มาตอบต้องรอให้บุญถึงก่อนหรือไม
2: ่
3: แล้วมีคนอื่นจึงน้อมนำไปด้วย
2: ครับ
3: ปรากฏว่าคุณโสพลก็ชี้แจงว่าประธานสภาขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้แต่ไม่มีอำนาจบังคับฝ่ายบริหารให้มาตอบกระทู้หากต้องการให้เกิดผลชัดเจนควรแก้ข้อบังคับสภา
2: ครับ
3: คุณปริศวัชรศิลป์ก็จึงชูร่างแก้ไขข้อบังคับสภาที่เตรียมยื่นในวันเดียวกันพร้อมเสนอว่าหากสัปดาห์ใดรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านควรทดกระทู้ไปสัปดาห์ถัดไปหรือโอนโควต้ากระทู้ของฝ่ายรัฐบาลให้ฝ่ายค้านแต่ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้คุณกรวีผู้แทนรัฐบาลก็โต้ว่าการแจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ประสานรัฐมนตรีได้โดยกระทู้ของนายกรมีการแจ้งตั้งแต่วันก่อนและได้พยายามประสานนายเอกนิติแล้วแต่รัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญส่วนกระทู้เรื่องปืนของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงไม่มีเวลาประสานงาน
2: ครับโอ้
3: เรามีการชี้แจงโต้ตอบกัน
2: ตัวตอบไม่ธรรมดาเชื่อเฉือนกันด้วยไงนะ
3: คุณก็สรุปว่าได้แต่เถียงกันไปเถียงกันมา
2: เถียงกันไปเถียงกัน
3: อะไรที่เป็นเข้าสู่ประเด็นนะ
2: ครับครับก็คุณโสพลบอกว่าถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆมันจะเดินยากมากครับฉะนั้นสภาเราจะเรียบร้อยได้เนี่ยมันต้องปรึกษาหารือนะจึงมีวิปนะเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่จะมาหักกันต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรฮะ เอาข้อตกลงมาอ่านก่อนเลยว่าการประชุมสัปดาห์เนี้ยนะฮะทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องอะไรถ้าตกลงไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาคุณพลดอนก็ขอชี้แจงด้วยนะฮะว่าตอนอยู่ในวงประชุมหารือด้วยในประเด็นเรื่องกระทู้เนี่ยต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดที่มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราจะสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรือว่าอย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งเป็นที่ประสานงานรัฐมนตรีเนี่ยได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นทุกวันเนี้ยผมจะดูไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐสภาไปแล้วเนี่ยนะฮะผมทำหน้าที่ประสานงานให้ก็จะต้องเร่งรัดประสานแต่กระทู้สดบางทีรัฐมนตรีเขาก็มีภารกิจล่วงหน้าไงครับแต่ก็ได้มีการประสานงานกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะมีของท่านกรเนี่ยที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมได้โทรไปถามท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อวานนี้ผมก็โทรไปประสานแต่ท่านรัฐมนตรีมีประชุมสำคัญนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนเรื่องปืนผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าจะถามเรื่องปืนผมก็ไม่สามารถที่จะประสานไปในเวลา5นาทีถึง10นาทีได้ฮะอันนี้คุณพลดอนเขาอธิบายไว้อะพี่ไปสารส่วนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชิญกี่ครั้งเรียกกี่ครั้งก็ไม่มาเนี่ยเห็นคุณโลมบอกว่าเอามติเลยออกเป็นมติเลยนะพี่ไพศาลลงมติกันเสียงข้างมากเลยนะครับของกรรมธิการการกฎหมายเนี่ย5-7ฮะงดออกเสียง1จะใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็คุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะฮะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะมาตอบกระทู้ครับมาตอบคำถามของกรรมธิการและก็มีมติ12-0งดออกเสียง1ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอธิการบดีมสวให้มาชี้แจงด้วยในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นฮะว่าหลังจากนี้มันจะเดินไปยังไงต่อครับ
3: คร
2: ับ เพราะมันออกมาไม่หยุดเลยพี่ไพศาลเนี่ยอย่างข่าววันนี้มาเนี่ยหญิงวัย43ปีหลงเชื่ออดีตนายกอบต.จ่ายเงินไป 550,000 บรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ไม่ได้ทวงเงินคืนก็ไม่ได้คืนอีกต่างหากเนี่ยหายชวดไปเลยครับ
3: เราต้องไปแจ้งความ
2: ครับ
3: เปิดชงเปิดชื่อมาเลย
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับนี่ฮะเปิดชื่อมาว่าอ้างว่านายประเวศขอสงวนนามสกุลแล้วกันนะฮะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือให้ผู้ร้องเนี่ยสอบเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2เมื่อปี 65-67 ก็คนเนี้ยอายุ43ปีเขาหลงเชื่อจ่ายเงินไป 550,000 โอนเข้าบัญชีไป 400,000 จ่ายสดอีก 150,000 แต่ว่ามันไม่มีการสอบแต่อย่างใดฮะต่อมามีการสอบขึ้นปี68ประกาศผลในวันที่11มกราคม69ปรากฏว่าเธอสอบไม่ได้ครับไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ก็เมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ม่วงเท่าอำเภอเขมราชนะฮะแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่อำเภอเขมราชขอความช่วยเหลือครับให้ไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมกับนี่แหละฝ่ายจำเลยหน่อยนะฮะขอเงินคืนครับคือทำให้ไม่ได้เนี่ยขอเงินคืนเพราะถือว่าถูกหลอกลวงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะพี่ไพศาลเนี่ย
3: ครับส่วนทางพรรคเมื่อกี้เรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหม
2: ครับ
3: อันนี้พรรคฝ่ายคอยคุณอัตกรศิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นละจริงๆกลับมาตั้งแต่เมื่อวาน23กันยายน
2: ครับ
3: แล้ววันนี้ตนก็ได้ไปพูดคุยกับทางนายผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยแล้ว
2: ครับ
3: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าร้อยเอกธรรมนัสได้พูดคุยถึงการจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังคุณอัตกรบอกว่าเขายังไม่ได้พูดยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลทางนี้ตนได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดประชุมชี้แจงกับสมาชิกพรรคหรือไม่ คุณอัธกรบอกว่าพรรคมีการนัดประชุมในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วหรือไม่คุณอัธกรบอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงเรียกก็คงจะเป็นพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัส
2: ครับ
3: คงเพียงคนเดียวแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใด
2: ๆ
3: ถามย้ำว่ามีแนวโน้มจะเข้าร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่วางใจหรือไม่คุณอัธกรบอกว่าไม่ทราบเลยส่วนกระบวนการรัฐบาลตนก็ไม่ทราบเช่นกันเพราะร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนที่จะคุยกับนายกโดยตรงคนเดียว
2: อ
3: ันบทโยนไปที่คุณธรรมนัสคนเดียวเลย
2: ก็ต้องให้ตอบฮะคือสื่อเจอคงจะถามฮะทั้งนาฬิกานาฬิกา
3: จะสังเกตได้ว่าก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไร
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็เพียงแต่ว่าโยนเขาต้องเดี๋ยวเนี่ยต้องถามร้อยธรรมนัสดูครับ
2: คือเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงในมุมมองของพี่เพศาลเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับนัยยะที่จะโชว์ว่าพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลเต็มที่เลยความสนิทสนมนะฮะหรือแม้กระทั่งเสียงบวชตั้งแต่เรื่องของงบประมาณอะนาฬิกาที่โชว์มาคุณภัยลิกก็บอกเนี่ยถอดมากับมือเลยให้กับคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหมพี่ไพศาลฮะ
3: คือเขาตั้งความหวังไว้ขนาดนี้เลยแล้วไม่ตอบส

0: หนองเขาเลยมันก็มันน่าจะใจดำเกินไปมั้ง
1: เสียน้ำใจใช่ไหมฮะ
0: เขาตั้งใจขนาดนี้เขาแสดงท่าทีขนาดนี
1: ้ครับ
0: โหวตก็หนุนช่วยเต็มที่เลย
1: ครับ
0: นะคงต้องพูดจาต้องหาทางที่จะเอาเข้าร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าในขณะนี้ไอการจะเกลี่ยตำแหน่งโดยที่ยังมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันต้องไปเฉือนจากใครล่ะเฉือนจากภูมิใจไทยเฉือนไหวไหมหรือว่าไปเฉือนจากพรรคเพื่อไทยได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: คงไม่ง่ายมันไม่ง่ายครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่เร็ว
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่ามันคงไม่เร็วแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะเกาะเกี่ยวกันใกล้ชิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ
1: มันมีโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมฮะอย่างที่เดินเข้าไปถามคุณอนุทินสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าขอเปลี่ยนกระทรวงเถอะให้ท่านกลับไปสาธารณสุขขอมหาดไทยหน่อยนะฮะเพื่อจะไปทำงานให้กับประชาชนไอ้ตรงเนี้ยมันมีโอกาสเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบไหม
0: ดูจากสภาพวันนี้เนี่ยจะไปบีบเพื่อพรรคเพื่อไทยว่ามันคงยากอ่ะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็ราบลื่นอยู่มันไม่มีอะไรเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ดูแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหม
1: ก็ตั้งการทำงานอย่างเดียว
0: เรื่องหัวสวเขาก็ไม่ได้ไปแสดงท่าทุกท่าทีอะไรที่จะเลื่อยหรือว่าแทงข้างหลังอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็แอบแทงอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่า
1: เราไม่รู้ฮะ
0: แสดงออกมาอันนี้เขาไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: โดยเปิดเผยเขาไม่ได้ทำมันก็จะไปบีบจะไปทำอะไรล่ะร่วมรัฐบาลกันดีๆจะไปจู่ๆจะไปขยับเรือทำไม
1: ความสัมพันธ์ราบรื่นดีอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคอ่ะผมคิดว่าทางพรรคกล้าทำทางร้อยเอกธรรมนัสก็รอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: ช้าจะนานผมก็เดาไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะต้นปีก็อาจจะเร็วไปสักนิดนะมันก็ตรงคืออย่างน้อยรัฐบาลอยู่1ปีขึ้นน่ะ
1: ครับ
0: ค่อยมาว่ากัน
1: ฮะ
0: ว่าจะทำยังไง
1: โอ้อันนี้มันก็จะมีผลอะไรทางการเมืองฮะเอาม
0: ันไม่มีผลอะไรเพราะว่าอย่างนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มันมีมากมายมันไม่ใช่ต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาคงจะตีความหมายอย่างนี้แหละให้ผมฟัง
4: เธอค่อยเปิดเพลงนี้ให้ฟังกะกะกินนั่งนะกะกินนั่งนะพวกเรากะกินนั่งนะตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้า
3: เออนะครับ
4: มีหวังต้องมาขัดให้ลูก
3: เออเอาพักสักครู่ครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนึงนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากวิทยุอสมทก็สวัสดีรอบที่2นะครับอยู่กันถึง20:00 นนะครับกับพี่บอยและโด้งนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: มาเลยมาข้อความกันเลยวันนี้นะครับ
3: อุ้ย
2: 110คนเลยมารอเลยอีกแล้วรอเลขรอเลขจากเมื่อกี้ AI ทำเลขอะเออไม่ได้ทำเรื่องแล้วทำเลข
3: ไปติดตามเพจบอยเลย
2: เออชื่อเพจอะไรนะ
3: DJ Boy ลอตเตอรี่3ตัวตรงกระเป๋าตังค์
2: เออในเพจจริงใช่ไหม
3: เพจจริงดิ
2: โอ้ครับผมติดตามได้สวัสดีพี่กฎชมนนะครับสวัสดีพี่จรูนพี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับพี่จันเพ็ญ นะครับพี่สงวนศรีนะฮะพี่นามาแล้วด้วยขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่อาภารายงานว่าสมุทรสงครามตอนนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย
3: ์
2: นะครับพี่คนสันโดษนะครับคุณป้า

0: คุณป้าบอกว่าป้าเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนนะที่โพนทองร้อยเอ็ดตอนนี้นะเสียงฝนนี่กระทบสังกะสีต้องเปิดโทรศัพท์เสียงดังแข่งกับเสียงฝนเลย
1: ขอบคุณครับ
0: มาน
1: ี่พูดถึงนะด้วยความที่95เนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ไวใช่ไหมฟ
0: ัง
1: กันทุกบ้านทุกครัวเรือน
0: ใช
1: ่ร้านข้าวมันใหญ่รถที่เป็นรถที่เป็นรถขายอาหารเรียกอะไรบักอะไรบักนะไอรถขายอาหารเคลื่อนที่อย่างนั้นอ่ะขายเล็ก
0: อ๋อไอนี่
1: ฟู้ดทัคเออแถวบ้านมีข้าวมันไก่เฮียกบนี่บอกว่าฟังเอามาโฆษณาหน่อยนะร้านประจำตองแตก
0: เฮียเฮียเปิด95ตลอด
1: น่าจะเออโอ้นี่มันเราไปซื้อข้าวมันไก่ไงโอ้ยโปรโมทให้เฮียหน่อยนั่นเนี่ยปากคลอง12เนี่ยนะ
0: เออขายอยู่แถวคลอง12ไปเลย
1: อุดหนุนหน่อย
0: จ้าบอกว่ามาจากพี่บอยนะครับก็จะได
1: ้
0: ราคาแพงเป็นพิเศษ
1: บอกฟูดทักใช่ไหมเออ
0: ฟ
1: ู
0: ดท
1: ัก
0: บ
1: อ
0: กมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันต่อกันเลยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: แต่ก็ดีถ้าใครจะมาเยี่ยมพี่อ่ะต้องจะไปหาพี่ที่บ้านก็แวะซื้อข้าวมันไก่อยู่ปากซอยบ้านไงเดี๋ยวก็ซื้อไปฝากพี่ด้วยฝากต้องแท็กด้วย
0: โอเคเออนะง่ายดี
1: นะ
0: นะครับใครที่ชอบเจอรถพยาบาลแล้วไม่หลบ
1: โอ้โหเห็นคลิปเน
0: า
1: ะ
0: เออที่แบบตำรวจบอกว่าเขากลับไปแซงตำรวจต้องตบขวาอีก
1: บาดตำรวจอีก
0: เออสุดยอดขนาดมีรถนำนะไม่ใช่ว่ามีแต่รถพยาบาลนะครับล่าสุดโดนสั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยรถเก๋งคันนี
1: ้
0: ไม่ยอมหลบให้ขบวนรถกู้ชีพนะครับที่จะนำพระสงฆ์ซึ่งอาพาธวิกฤตด้วยนะจะไปส่งโรงพยาบาลนะครับแถวๆทางด่วนตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะก็บกจรล่าสุดนะครับดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเออเชิญตัวผู้หญิงนะผู้หญิงขับนะฮะทำไมถึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์ตำรวจสั่งให้หลบแล้วทำไมถึงคิดว่าฉันไม่ให้หลบอ่ะ
1: เ
0: นาะนี่ฮะก็เห็นบอกว่าไม่มีคำให้การใดๆนะก็แจ้งสั่งปรับแจ้งข้อหาสั่งปรับแล้วก็ตักเตือนไปนะครับตำรวจบอกว่าใช่เมื่อพบรถฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ตั้งสติเบี่ยงซ้ายลดความเร็วเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนทุกวินาทีของรถฉุกเฉินมีค่าช่วยชีวิตใครบางคนได
1: ้เนาะ
0: ขอให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยใช่ไหมไปหรอกเออรถมันก็ทั้งหน้ามันก็ติดจะรีบไปไหน
1: เอออ
0: ย
1: ่
0: างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้มันก
1: ็ใครก็ตัวไง
0: มันก็นอนรถมันก็ไม่ถึงโรงพยาบาลทันทีอะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นี่นะฮะหลังจากทราบประวัติศาสตร์และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วก็สร้างความโดยการคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของน้องเนเน่รอยัลวัย16ปีโอ้โหจากภูเก็ตประเทศไทยก็กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งศิลปินระดับโลกมากมายยกให้เธอเป็นอัจฉริยะล่าสุดฮะเพจ Facebook ของ SL Global ได้โพสต์โปรโมทคอนเสิร์ตของวงโลโซวงล็อกระดับตำนานของไทยที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอตัวงานนี้ได้เชิญน้องเนเน่เป็นสเปเชียลเกสต์ของคอนเสิร์ตนี้โดยทางเพจระบุข้อความว่าจากเวทีโลกสู่เวทีราชมังขอต้อนรับเนเน่รอยัลศิลปินล็อกรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างชื่อให้คนไทยได้ภูมิใจสู่การเป็นสเปเชียลเกสต์ในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอครั้งนี้เสียงกีตาร์ของเธอกำลังจะมาดังร่วมกับตำนานล็อกไทย21พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังครับที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหนี่สนามแตกไหมน่าจะนะ
0: ครับผมตำนานร็อกไทยนะโอ้มีใครบ้างนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะมาดูเรื่องของการสำรวจกันบ้างเนี่ยนะฮะที่นครราชสีมานะครับเขามีการทำสำรวจกันเขาบอกว่าเกือบ 70% ของเด็กในยุคนี้นะยอมรับว่าเครียดจากการเรียนการสอบรวมถึง การถูกบูลลี่การถูกครอบครัวกดดัน

0: นะครับก็ที่โคราชนะครับเครือข่ายเด็กและเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเขาร่วมกับสสส.นะครับนะก็มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการเปิดเผยผลโพนะฮะความคิดของเด็กในยุคนี
1: ้
0: นะครับเด็กในยุคนี้ร้อยละ 69.4 บอกว่ามีความเครียดจากการเรียนแล้วก็การสอบระบบการศึกษาไทยมันถูกประเมินด้วยเรื่องนี้นะพี่ด
1: า
0: มันก็วัดจากเรื่องนี้แล้วจะให้เด็กไม่เครียดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะนอกจากนี้เรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตรองลงมาคือการโดนบูลลี่กันร้อยละ40
1: ใครล่ะ
0: เด็กร้อยคนจะมี40คนนะฮะที่โดนบูลลี่นอกจากนี้มีความกดดันจากครอบครัวเข้ามาอีกร้อยละ 38.9
1: มีแต่เรื่องนะ
0: 3ปัจจัยที่ทำให้เด็กเขาเครียดทั้งนั้นเครียดจากการเรียนการสอบโดนบูลลี่กันแล้วก็ครอบครัวกดดันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวทีเสวนาเนี่ยนะครับเขาก็นะมีแนวทางการเสนอว่าสังคมเนี่ยต้องให้มากกว่าห้ามละนะครับเด็กปัจจุบันเนี่ยมีข้อห้ามเนี่ยสารพัดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องสร้างโอกาสให้เด็กแทนละให้เด็กได้เล่นได้ลองได้ตัดสินใจ
1: ได้ทดสอบลองผิดลองถูก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ลองเน้นเนี่ยใช่ไหมตอนเล็กๆเขาก
0: ็
1: ก็ไม่อยากจะเรียนแต่คุณพ่อเห็นว่าอ้าวมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีก็สนับสนุนและส่งเสริมเต็มที่
0: ครับผม
1: สุดท้ายก็มีวันนี้อายุ16ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วมาก
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฟ้าอันดับ7วันนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความไกลเกลี่ยกรณีสอบราชการท้องถิ่นเนื่องจากมีนางสาว A อายุ43ปีและคู่กรณีคือนายประเวศซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อุบลแล้วก็มีนางสาวสยามมนปลัดอำเภอเขมราชเป็นพยานคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้เสียหายคือนางสาว A มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่านายประเวศอดีตนายกอบต.สามารถช่วยเหลือให้เธอเนี่ยสอบเข้างานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2ได้เมื่อปี65ต่อเนื่อง67เนี่ยนะคุณผู้ฟังนางสาวเอเธอก็หลงเชื่อจ่ายเงินให้กับนายประเวศไป 550,000 บาทแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีจำนวน 400,000 แล้วก็จ่ายเงินสดอีก 150,000 บาทแม้ในปีดังกล่าวจะไม่มีการสอบแต่อย่างใดต่อมามีการจัดสอบขึ้นในปี68และประกาศผลในวันที่11มกราคมปีนี้คือปี69ทว่าไม่ปรากฏชื่อเธ
0: อ
1: ทำให้วันที่24กุมภาพันธ์นางสาว A ก็ไปแจ้งความที่สภ.ม่วงเท่าก่อนที่ต่อมาจะร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือให้นายประเวศคืนเงินแก่เธอเนื่องจากโดนหลอกลวงให้จ่ายเงินโดยไม่รู้โดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้ต่อมาจะมีการตกลงกันว่าจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 7,000 บาทจำนวน79เดือนแต่นายประเวศก็จ่ายเงินแค่2เดือนเท่านั้นจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยซึ่งผลการเจรจาไก่เกี่ยววันนี้ก็ทางนายประเวศนะคุณผู้ฟังก็ยอมรับว่าได้รับเงินจำนวน 55,000 บาทจริงและได้โอนเล่นงำเงินไปใช้จนหมดแล้วไม่สอบเข้าปาก
0: กินนะไปฉีดแอลกอฮอล
1: ์งับไปเต็มที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนได้แล้วก็ยินยอมให้นางสาวเอดำเนินการตามกฎหมายยอมติดคุกไว้งั้นเถอะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ของแท
0: ้สิ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ดราม่าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับจู่ๆนี่ฮะนี่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาพี่มีรถหรูรถหรูนี่ก็ต้องเป็นประเภทแบบว่า Ferrari ใช่ไหมประเภทนั้นเลยนะซุปเปอร์คาร
1: ์
0: คันหนึ่งต้อง 3, 4, 10, 5, 60ล้านนะพวกนี้นะฮะมาจอดเรียงกันอยู่ที่บริเวณที่จอดรถคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะฮะเหมือนแบบบังตรงนี้เป็นที่จอดแบบเหมือนที่จอดแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลบอกโอ้โหพี่บอยเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐหาที่จอดนี
1: ่ yeah.
0: ยากมากนะชาวบ้านบอกถ้าเป็นรถกระบะรถเก๋งมาจอดแบบพวกรถหรูนี่จอดนะปิดที่อื่นนะครับไปจอดที่อื่นตรงนี้ห้ามจอดครับ

0: ี่ห้ามจอดครับแต่ทำไมรถหรูคันละ3 4 5 10ล้านจอดได
1: ้
0: นี่คือเสียงสะท้อนนะครับของชาวเพชรบูรณ์นะฮะที่เขาบอกว่าวนหาที่จอดเนี่ย 4-5 รอบนะยังไม่ได้เลยบางคนบอกขอจอดได้ไหมจะรีบพาผู้สูงอายุผู้ป่วยนัดหมอไว้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับ
1: รอพอไม่ให้เหรอ
0: รอพอไม่ให้แต่ทำไมอ่ะทำไมวันนี้นี่พี่

0: คุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่เพียงพอมีผู้ใช้บริการมากบางครั้งก็ต้องจอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดแต่เราก็มีการประกาศขอให้มาเลื่อนรถนะครับนะท่านบอกว่าเวลาประกาศก็ไม่มีใครมาหรอกไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตามนะครับบางครั้งเนี่ยต้องแกล้งบอกว่ารถของท่านมีรถคันอื่นมาเฉียวชนเนี่ยเจ้าของถึงออกมาดูนะครับแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ให้อภิสิทธิ์กับรถแพงรถหรูใดๆทั้งสิ้นคือพวกนี้เขามาจอดเองแล้วคิดว่าผมคิดว่านะยามไม่กล้าไล่นะแล้วเขามากันเป็นกวนไม่รู้เขามาทำไมนะฮะแต่มัน
1: ก็ตำรวจมาล็อกไปสิ
0: มาเยี่ยมเพื่อหรือไ
1: งก็ตำรวจมาล็อกไปสิล็อกรอให้หมด
0: เนี่ยมันจอดเรียงกัน
1: ตำรวจไม่กล้าอย่างเดียวสี่ถลอกไปส่วน
0: ก็เอาว่าชาวบ้านบอก
1: คือท่านเป็นเจ้าบุญเหรอ
0: เจ้าบุญมีเรื่องอะไรพี่เจ้าบุญ
1: วันก่อนก็นี่ไงที่บริจาคเงินก็จำได้ไหมบริจาคเงินเมื่อวานก็เล่าเรื่องโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เรื่องกรณีอะไรพี่บอยเล่าเมื่อวานวันนี้ก็เราเพชรบูรณ์อีก
0: แล้วเพชรบูรณ์อีกแล้วเนี่ย
1: เน
0: า
1: ะ
0: คือเขาบอกขอให้เท่าเทียมคือถ้าตรงนี้มันจะเป็นถ้ามันไม่มีที่จอดยืนตรงนี้จอดได้เนี่ยกระบะก็ต้องมาจอดได
1: ้
0: รถซาเล้งก็ต้องมาจอดได้ไม่ใช่ให้แต่รถคันละ3-4-50ล้านมาจอด
1: เมื่อวานเหมือนจะเป็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะเป็นข่าวด
0: ีอ๋ออันนั้นข่าวดี
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องที่เหมือนกับขาดแคลนเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็มีคนช่วยกันบริจาค
0: กลุ่มนี้เปล่าเอ้ยคงไม่เกี่ยว
1: อะไรนะ
0: กลุ่มนี้มารับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าต้องมีฐานะ
1: กี่วันแล้ว
0: เนี่ยเขาบอกวันนี้เลยพี่วันน
1: ี้นั่น
0: แ
1: หละสิเขาจะบริจาคมานานแล้วไม่แน่ใช่ใช
0: ่เออครับผม
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ช่าช่วยกระเป๋าเราม
1: หานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ข้อความนี้ต้องอ่านเลยครับพี่บอย
5: เชิญเลยฮะ
4: พี่มารีบอกสวัสดีจ้าสองดีเจสุดหล่อ
5: สุดยอด พี่มารีก็สวยมาก
4: เออพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับ
5: สวัสดีครับผม
4: พี่มานพนะครับพี่ไพบูลย์นะครับรีบกลับมาฟังเสียงหัวเราะสุดสนุกทั้งข่าวทั้งคนนี
5: ่สมุทรปราการตลาดนัด
4: บางปูชอบมากๆครับที่ตลาดนัดบางปูนะ
5: ให้ดังออกเสียงตามสาย
4: ไปเที่ยวกันเยอะๆบางปูรู้สึกเขาจะมีงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ไพบูลย์ถึงสิ้นเดือนนี้มั้ง
5: งานอะไรอ่ะ
4: เป็นงานเดี๋ยวนะน้ำหมวยในที่สถานตากอากาศบางปูอ่ะเป็นงานประจำปีอ่ะของที่บางปูเขานะพี่ไปเที่ยวหาของกินอร่อยๆกันได้นะครับพี่กฤชมนสวัสดีนะครับนะฮะเมื่อวานไม่ได้เปิดสัญญาณจ้าพี่พิมพาพรบอกหรอวันนี้เปิดเน็ตงี้หรอมาเข้ามาวันไหนก็ได้ขอให้เข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้อยู่กันนะร้อยท่านนะครับมา
5: เริ่มเลยนะ
4: ครับผมอันดับ5เชิญเลยพี่
5: อันดับ5ตะกี้ว่ารวยนี่รวยกว่า
4: เฮ้ยใครรวยกว่าใคร
5: วันนี้ปปช.เขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะสส.พะเยาพรรคกล้าธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุล1ร้อยเอกธรรมนัสระบุชื่อเดิมว่านายมนัสนายธรรมนัสแจงมีคู่สมรส2คนคือคุณอลิสราพรหมเผ่าอันนี้คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกับนางสาวธนพรศรีวิราชคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเอาโดก็ทำได้ดิคน
4: หนึ่
5: งจดอีกคนนึงอยู่กิน
4: อ๋อ
5: สิ
4: แต่ผมไม่ได้มีเป็นร้อยนะเขาเอาแต่ไปเลี้ยง
5: เราก็ให้เขาเลี้ยงสิเลี้ยงเราสิ
4: อ
5: ๋
4: อให้เขาเลี้ยง
5: เราหน้าตาหล่อไง
4: อ๋อเหรอ
5: เออ
4: เกาะ
5: เกาะ
4: เกาะ
5: เออนะฮะ
4: น่าสนใจ
5: ท่านที่สองเป็นคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยทั้งสามคนแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมบุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่าไหร่รู้ไหมโหเดี๋ยวก่อนนะ 1,100
4: ล้านใช่ไหมเขาบอกมีเงินเป็นพันล้าน
5: ไม่ใช่1,160บาทนะ1,160 ล้านบวก
4: โอ้โห
5: แก่จ้า
4: ครับผม
5: มีหนี้สินทั้งสิ้น6เท่าไหร่เนี่ย65ล้านถูกไหม
4: โอ้โห
5: ใช่ป่ะใช่
4: ครับ
5: พันหมื่นแสนละถ้าจะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะ
4: นี่65แต่ว่าทรัพย์สินนี่100
5: โอ้100บวก
4: โอ้โห
5: ถ้าไล่ธรรมนัสแจ้งก็มีทรัพย์สินทั้งหมดก็ประมาณสัก700กว่าล้านได้แก่เงินฝาก41บัญชี
4: โอ้โหครับผม
5: ที่ดิน90แปลงส่วนใหญ่ในพะเยาคือจังหวัดนะรวมมูลค่าก็ประมาณสัก164ล้านแล้วก็โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกโอ้ใดๆก็ว่าไปจะเบ็ดเสร็จนะฮะ1,160 ล้านบวก
4: โอ้โหคนเราต้องทำธุรกิจอะไรเนาะจะมีเงิน 1,100 ล้าน
5: อยากเป็นลูกไหมโด่งบุตรที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย
4: อันนี้แยกสังหาใช่ไหม
5: แยกสิดูสิ
4: มีทรัพย์สินอีก13ล้าน700,000นะครับโอ้โหยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะมีเงินในบัญชีเท่านี้นะโอ้โห
5: สุดยอด
4: คู่สมรสเลยไหมคู่สมรสมีอีก174ล้านนะ
5: ใช่คุณธนพรถ้าเป็นคู่สมรสอีกท่านหนึ่งคุณธนพรเนี่ยมีรายได้ต่อปีประมาณสัก5ล้านกว่า
4: ๆ
5: เป็นที่ปรึกษาล้าน2ค่าเช่านู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จก็มีโอ้ยเยอะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะเยอะอ่ะคุณผู้ฟังบอกไม่ถูกเลยแต่ดูซิมีทรัพย์มีรถมีลาอะไรไหมขั้นธรรมนัสมีกระดูกพระเครื่องนะที่ยังประเมินค่าไม่ได้นะมีสมเด็จบางขุนพรหมเบญจภาคีพิมพ์ปกโพพระกิ่งชัยวัดเนื้อทองคำพระยอดธงหลวงปู่สะดุ้งกลับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่หนึ่งพระรอดลำพูนพร้อมตลับทองฝังเพชรโอ้โห
4: นะ
5: แล้วก็ยังมีปืนสะสมได้7กระบอกได้แก่ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนเดี่ยวไรเฟิลแล้วก็ปืนสั้นลูกโม่อันนี้ที่ปปช.เปิดเผยออกมานะ
4: ขาผมเนี่ย
5: ส่งไปดูแล้วว่าอิสลามีปอเช่
4: ต้องไปดูประวัติท่านแหละว่าท่านทำธุรกิจอะไรถ้าเราอยากจะรวยแบบนี้

0: ก็ต้องยึดถือท่านเป็นแนวทาง
1: นี่แล้วท่านยังมีลูกครับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ออดี
0: ้พันกว่าล้านพูดง่าย
1: มูลค่า2ล้านรถยนต
0: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: มองหน้าผมไว้พี
1: ่ไม่มีอะไรครับ
0: ผมไม่กล้าเอาความเห็นนะพี่พี่อย่ามาโยนอะไรผมนะผมนี่กลัวจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างข่าวนี้ไอ้ข่าวนู้นเนี่ยมันไกลความฝันเราเหลือเกินนะมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยแต่ข่าวนี้เนี่ยสิตามหาเมียสุดที่รักไม่เจอเลยเกิดคลั่งขึ้นมาวันหนึ่งผมอาจจะเป็นอย่างนั้นที่รักหายเมียหายวันนี้มีคนเมียหาย
1: โด่งพี่ว่าโด่งหยุดอ่านข่าวโทรหาเมียก่อนดีกว่าพี่ว่าอาจจะหายไปแล้วก็ได้
0: เมียหายที่แถวแถวอโศก
1: ทำไมมาด้วยกันหลงทางไง
0: หาไม่เจอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะติดต่อกันไม่ได้
1: มาด้วยกัน
0: ไม่เจอ
1: มาด้วยกันแล้วหายไป
0: เออไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตอนกลับไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ไม่เขียนชื่อใส่กระเป๋าเลย
0: ไม่อันนี้มันคงอารมณ์แบบติดต่อกันไม่ได้แล้วก็คุ้มคลั่งขึ้นมา 7:40 เมื่อเช้านี้ครับโอ้โหตำรวจนะครับได้รับแจ้งครับสน.ลุมพินีบอกว่ามีชายคุ้มคลั่งนะฮะกำลังพังศาลพระภูม
1: ิโอ้โห
0: ไม่สนเจ้าที่เจ้าทางแล้วล่ะ
1: ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
0: จะหาเมียตอนนั้นน่ะเมียอยู่ไหน
1: มันใช่ที่หาไหมล่ะ
0: ก็พังศาลพระภูมิเละไปหมดแล้วรถคนที่จอดอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเอามีดไล่ฟันรถคนหมดเลยนะ
1: เ
0: ออแม่คงแม่ค้าได้วิ่งหนีกระเจิงทิ้งข้าวของตอนเช้าคนกำลังขายข้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งขายข้าวไข่เจียวกันอยู่ทิ้งหมดนะฮะผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวเมียนมาครับนะตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
1: เป็นคนต่างชาติต่างชาติด้วย
0: ต่างชาติคุ้มคลั่งหาเมียไม่เจ
1: อ
0: เมียหายไปไหนไม่รู้เออนะครับเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่บริเวณอาคารในพื้นที่แถวนั้นนะแล้วก็พอกลับมาตามหาแฟนเนี่ยไม่เจอนะครับก็เลยคลั่งเลยฮะทีนี้คนไทยแถวนั้นซวยเลยครับวิ่งหนีกันกระเจิงเลยตำรวจไปคุมตัวไว้ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้คลินิกความงามเขาออกมาโต้นะว่านี่คือไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็น 2-4 ปีมันจะละลายดีแล้วก็โชว์ภาพไหมนะฮะก็กรณีผู้เสียหายร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในพัทลุงอ้างว่าเข้ารับบริการร้อยไหมจมูกก่อนเกิดอาการอักเสบและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ว่าอาจเป็นเส้นเอ็นใครจะเอาเอ็นร้อยเข้าไปผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่คลินิกความงามแห่งนี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพื่อหาความจริงก็ไปเจอคุณหมอแชมป์เจ้าของคลินิกเป็นหมอเจ้าของคลินิกหมอแชมป์ก็นำเอกสารออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี59ยืนยันว่าไม่ใช่หมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋านะตามที่มีการกล่าวอ้างถึงในข่าวส่วนกรณีวัสดุที่ใช้ร้อยไหมจมูกยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ด้งไม่ใช่เส้นเอ็นโดยจะซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและมีไหมที่ใช้2ชนิดชนิดสีม่วงเริ่มละลายในระยะเวลา1ปีคือสีม่วงละลายไวกว่าส่วนสีขาวที่เป็นประเด็นจะละลายในช่วง 2-4 ปีนี่ดูหมอแชมป์ด
0: ม
1: หมอแชมป์บอกว่าเขามีความรับผิดชอบกับคนไข้เพียงพอจะเอาเส้นเอ็นมาใช้กับคนไข้ได้อย่างไรวัสดุที่ใช้เป็นไหมจากบริษัทนำเข้าและสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทได้สำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นคนไข้ผู้หญิงหมอแชมป์บอกว่าเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการจมูกอักเสบหลังจากเข้ารับบริการร้อยไหมโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาและได้ใช้กรรไกรตัดเล็มตัดออกเองเมื่อมาตรวจที่คลินิกไม่พบเส้นไหมจึงให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบต่อมาผู้ร้องเรียนกลับมาและขอให้นำไหมออกแต่แพทย์ยังไม่พบเส้นไหมอ้าวทำไมตัวเธอเห็นแต่แพทย์ไม่เห็นจึงเข้าใจว่าไหมอาจจะละลายไปแล้วเมื่อผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดนำไหมออกหมอแชมป์ระบุว่าคือมันเกินขอบเขตความสามารถจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่ายืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยมีการส่งบินมาแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาทโอ้ส่วนผู้ร้องเรียนรายที่2อ้าวมี2รายหมอฉันบอกว่าเข้ามาพบแพทย์โดยมีอาการอักเสบโดยไม่พบอาการอักเสบแต่ต้องการให้นำไหมออกเช่นกันซึ่งแพทย์ไม่ได้ดำเนินการให้หลังจากนั้นได้กลับมาพบอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเสียหาย

0: ายกับผู้มาใช้บริการทางคลินิกก็พร้อมจะรับผิดชอบโอ้คุณหมอรับผิดชอบดีนะ
1: ครับ
0: เออนี่ล่ะฮะเอาแต่ก็ไม่รู้ล่ะยังไงล่ะแต่เขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้ร้อยหมายจากคลินิกนี้เอาไว้งั้นเถอะเออ
1: ครับก็เดี๋ยวอีกข่าวสุดท้ายทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะกรมอุตุเตือนว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอฝนหนักกันอีก1วันนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยมีแค่เหลือแค่เพชรบูรณ์แล้วนะแล้วก็อีสานเนี่ยจะมาที่โคราชแล้วมันจะมาหนักที่ภาคกลางพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดในภาคกลางขอให้ท่านเตรียมรับมือไว้เลยฝนตกหนักมากแน่นอนรวมไปถึงภาคตะวันออกแบบยกภาคนะครับปราจีนสระแก้วแถวนั้นด้วยนะนครนายกด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากแถบภาคกลางแถบตอนออก
0: ไม่เล่าข่าวนี้แย่เลยอึ้งแม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องกับแฟนหนุ่มอายุ13
1: อ๋อเมื่อเช้าพี่สีเล่าไปทีโหยังตกใจเลยนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะวันนี้ไปก่อนนะพี่ๆครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวสิบเอกชวกรเดชคุณทศที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสิบเอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวสิบเอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสิบเอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
3: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: มีเงินก้อนครับ

0: คตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: หวานหวานนะเนาะคนมีความรักอ่ะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะนะคะต้นชั่วโมงค่ะไม่ทักรักไม่เกิดจากพี่เฟียสศิริวุฒิค่ะตั้งใจมารักนินทร์ธรรมลินกับพี่อมทัพฮาและปิดท้ายด้วยชอบแบบนี้จากพี่หนามเตยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครขอบคุณกันก่อนเลยนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะเพาส์สิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะพิมนามาแล้วค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมสายฝนอีกแล้วฝนเริ่มโปรยปลายอีกแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าเริ่มมืดเนี่ยฝนก็เริ่มมายังไงนะยังไงต้องคอยระแวดระวังกันตลอดเวลาเลยเนาะในเรื่องของฝนตกแล้วน้ำจะท่วมไหมอะไรยังไงนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็รายงานตัวกันมาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไฟรวมไปถึงหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟัง SMS ที่เบอร์489400ค่ะก็ส่งข้อความขอเพลงกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยค่ะสวัสดีพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะพี่กฤษชมนแก้วเรืองพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์นะคะแล้วก็มีพี่ตรินกิจด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่คว้าแชมป์นะคะ AGT 2026นะคะอุ้ยแสดงความยินดีกันตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้มันปลื้มปริ่มอ่ะคุณผู้ฟังมันดีใจอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนน้องเนเน่อ่ะเป็นลูกเป็นหลานเรายังไงก็ไม่รู้เนาะเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะพี่สุรยุทธ์สมัครอัคนีด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยนะคะพี่สายหมอกนะคะบอกว่าเข้าได้แต่เสียงไม่มีเอ๊ะพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่าพี่ไม่ได้เปิดวิทยุหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่มีเสียงหรอทุกคนก็ได้ยินเสียงกันอยู่นะลองเปิดวิทยุดูก่อนลองเปิดเสียงดูก่อนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมนะคะพี่สายพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเลื่อนดูก่อนพี่ปัดเมืองกรุงมาแล้วนะคะมีพี่เมตตาด้วย

นะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะหวานเจี๊ยบซะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปี๊ยกคนนึงไงจะใครล่ะนะคะมีพี่ส่งเสืออบน้องแชมป์สีสุกลูกชายแม่นะคะพี่หญิงสีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะมีใครอีกไหมคะเอ่ยใครคะเอ่ยคืออะไรเอ่ยนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่าถ้าหมดแล้วรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคะคุณแม่ประนมตำสั่งนะคะแล้วก็ยังมีน่าจะหมดแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะคะพี่จินดาก็ทักทายแล้วนะคะหมดแล้วล่ะนะรถไฟออกก่อนนะนะคะช่วงหัวค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังขารถไฟก็จะขบวนสั้นๆ นิดนึงนะคะใครที่อยากขึ้นรถไฟก็มาทักทายกันได้นะคะอุ๊ยเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่แต๋วสะพานใหม่บอกไปด้วยค่ะบอกฝนไม่ตกเลยค่ะร้อนมากๆเลยค่ะเอ้าทำไมสะพานใหม่ฝนไม่ตกนะแถวพระรามเก้าลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยตกฉ่ำเลยนะคุณผู้ฟังมันยังไงนะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366นะคะรับ1สายหน้าใหม่กันดีกว่าใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะขอปุ๊บๆได้ปั๊บปั๊บขอปั๊บๆได้ปุ๊บปุ๊บเลยนะคะโทรมาหน้าใหม่กันได้นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ตุ๊กตาค่ะ
1: พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
1: อยู่ลาดกระบังเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอ๊พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาคนคุ้นเคยกันหรือเปล่า
2: เพิ่งเคยคุยกับน้องพิมดาค่ะ
1: เพิ่งเคยคุยครั้งแรกเหรอ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าเพิ่งโทรติดค่ะเพิ่งมีโอกาสโทร
1: เหรอคะพี่ตุ๊กตาอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังแถวแถวโรบินสันลาดกระบังค่ะ
1: อ๋ออยู่ไปทางโรบินสันลาดกระบังใช่ไหมอู้รถติดนะแถวนั้น
2: ติดค่ะ
1: น้องหน้าโรบินสันน่ะรถติดประจำเลย
2: รู้จักด้วย
1: อุ้ยคนแถวนั้นค่ะตั้งแต่แยกกิ่งแก้วมาค่ะถึงหน้าโรบินสันเนาะติดอยู่ตรงนั้นนะคะ ติดอยู่ตรงนั้นประจำเลยค่ะแต่ตรงอื่นไม่ติดนะพอหลุดแล้วไปได้
2: ค่ะ
1: อันนี้พี่ตุ๊กตาอยู่ลาดกระบังมาตั้งแต่เกิดเลยไหมหรือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่หรือยังไงฮะ
2: เป็นคนลาดกระบังค่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อคนลาดกระบังเนทีฟถ้าคนลาดกระบังตัวจริงจะต้องรู้จักวัดหนึ่งวัดสอง
2: วัดหนึ่งสองสามสี
1: ่วัดหนึ่งสองสามสี่คนแถวนู้นเขาไม่เรียกชื่อวัดนะเขาเรียกวัดหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่อย่างงี้นะน
2: ี
1: ่ลาดกระบังตัวจริงนะเนี่ยเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะคะคนบ้านเดียวกันเลยเนาะนะคะพี่ตุ๊กตาอยากฟังเพลงอะไรวันนี
2: ้ลูกผู้หญิงหัวใจอีสานค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ค่ะ
1: ได้เลยค่ะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: เนาะนะคะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่ตุ๊กตานะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวใจขอบคุณด้วยเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เสียงร้องนะคะจากหนุ่มๆวงซอยบอยค่ะมีทั้งน้องเจมส์นะคะน้องฟรองแล้วก็น้องสิงหาด้วยนะคะเขามาร้องเพลงรักเติมโปค่ะสนุกสนานกันไปแหมป้าๆอย่างพิมดาก็ฟินนะกับงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500 คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาใน

0: ิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PES by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: ที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเจลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเจลอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาจากบริ
1: กิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: มหาลัยวัวชนค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงแจ้งเกิดเลยเนาะของวงพัทลุงนะคะมีขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลทองนะคะจากนราธิวาสขอมาจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะยังเหลืออีก2เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันเห็นไหมวันนี้ใจดีตามใจคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคุณผู้ฟัง022481366นะคะขอหนึ่งสายหน้าไมค์น้องแป้งกบคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวนะคะยายแสงบางนาขอมาค่ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกยศ.ขอของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านช่วยนักเรียน 14,000 คนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมเงินแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอด้วยหลังจากนี้จะเร่งเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ปีนี้อีก 14,000 รายทำให้ปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักเรียนเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงอีก 4-500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านกทม.คาดผังเมืองใหม่ใช้ปี70รองรับ15ล้านคนเอกชนชูอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสิทธิพลกุสุมอรัญญารองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงานกรุงเทพจตุรทิศจิตมหานครบิยอนด์ซิตี้ซึ่งขั้นตอนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ว่าตามพ.ร.บ.การผังเมือง2562กระบวนการทั้งหมดมี18ขั้นตอนปัจจุบันดำเนินการขั้นตอนที่10คือการปิดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นคำร้องข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและสมาคมซึ่งจะสิ้นสุดลง9พฤศจิกายนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการปรึกษาหารือการวางและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะที่3โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านสำนักควบคุมอาคารและฝ่ายโยธาของแต่ละสำนักงานเขตต่อไปโดยร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เป็นการปรับลดประเภท4และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม10สีเหลือ9สีโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมสีเขียวลายเช่นย่านหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนทำให้สามารถจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวซื้อขายพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินอสมทรับเข็มกลัดสื่อยั่งยืนในงาน CSCAP 2026บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับเข็มกลัดด้านสื่อยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติบนเวที CSCAP 2026ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจผู้ผลิตผู้ซื้อนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่ OECD ให้เกิดผลในภาคเศรษฐกิจโดยอสมทได้รับมอบเข็มกลัดนี้เนื่องจากมีการจัดทำและเผยแร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ชื่อ MCOT ESG Insight เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านสื่อในเครืออสมทรวมถึงการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่โครงการด้านวัฒนธรรม Thailand Culture for SDG Recognition Award 2026 ผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมท.โดยเฉพาะ Backbone MCOT ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเกาะติดนำเสนอข่าวสารผลิตคอนเทนต์เจาะลึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวนิด้าเพื่อโปรโมทแนวคิด Cultural Sustainabilityการใช้ทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนความยั่งยืนและเชิดชูเกียรติ5เมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะแทนากุลรายงานค่ะ
2: สิรินา
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พุทธาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยาระ
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ย
3: ชื่อบอยครับ
2: ชื่อบอยเหรอครับบอยบ้านอยู่ไหนบอย
3: ศรีสะเกษครับ
2: บ้านอะไรอ่ะ
3: บ
2: ้
3: านดงบังครับ
2: บ้านอะไรนะ
3: บ้านดงบังครับ
2: บ้านดงบังเป็นแบบอะไรดงบังชิงกีป้าเป็นเกาหลีป่ะ
3: ไม่ครับ
2: มีจริงๆใช่ไหมบ้านดงบังอ่ะ
3: มีจริงๆคร
2: ับ อ๋ออยู่ศรีสะเกษเนาะอำเภออะไรคะ
3: อำเภอเมืองคร
2: ับ
3: อ
2: ำเภอเมืองนะแล้วบอยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อายุ29ครับ
2: จริงปะเนี่ย อายุ29จริงปะเนี่ยถามจริงบอยบอยอย่าโกหกเราดี
3: จริงคร
2: ับ เราอ่ะเจนเดียวกันนะเราเจนอัลฟานะบอยบอยเล่นเกมเปล่า
3: เล่นคร
2: ับ เกมอะไร
3: LV คร
2: ับ โรบล็อกหรือเปล่า
3: ไม
2: ่
3: คร
2: ับ เออนะบอยยังไม่นอนอีกเหรอ3ทุ่มแล้วนะ
3: ไม่คร
2: ับ ปกติบอยนอนกี่โมงคะ
3: 5ทุ่มถึง6ทุ่มคร
2: ับ ไม่ดีนะเราเป็นเด็กเรานอนดึกไม่ได้นะ
3: ครับ
2: บอยมีเพื่อนชื่อแจ๊ดปะ
3: ใช่คร
2: ับใช่แจ๊ดอยู่ข้างบอยปะเนี่ย
3: ไม่คร
2: ับ หรออยู่บ้านเดียวกันหรอ
3: ไม่คร
2: ับ หรอแล้ววันนี้เป็นยังไงใจตรงกันเลยหรอโทรมาหลังไมค์เหมือนกันเลยหรอ
3: ใช่คร
2: ับ ใช่ด้วยรู้ด้วยนะว่าเขาโทรมารู้ด้วยนะเราอะ หรือว่าบอยกับแจ๊ดเป็นคนเดียวกันเอายังไง
3: ไม่คร
2: ับ วันนี้บอยอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ฟังเพลงใจยังไงคร
2: ับ อุ้ยทำไมบอยฟังเพลงเก่าจังเลยอ่ะ
3: ยายขอมาคร
2: ับ ยายขอให้ยายใช่ไหมลูก
3: ใช่คร
2: ับ ได้เลยบอยอายุ29แล้วยายอายุเท่าไหร่ล่ะ
3: 81แล้วครับ
2: จริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยงงไปหมดแล้วว่าทำไมบอยเสียงเด็กจังเลยบอยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปล่า
3: ไม่คร
2: ับ ไม่แบ่งเลยทำงานหรอ
3: ไม่ครับ
2: แล้วทำอะไรล่ะ
3: อยู่บ้านครับ
2: เออเราอ่ะเป็นเด็กเราโกหกไม่ดีนะรู้เปล่า
3: คร
2: ับ เออนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับบอยนะฝากความคิดถึงคุณยายบอกคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพี่พิมดาก่อนนะ
3: คร
2: ับ ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สุดยอดเลยไว้หลังโทรมาอีกนะบอยนะ
3: ครับผมครับ
2: บอกแจ๊ดด้วยนะให้แจ๊ดโทรมาด้วยนะ
3: ครับ
2: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะเขาบอกเขาอายุ29เสียงมัน9ขวบไม่ใช่29หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะเอาล่ะขอเพลงให้คุณยายนะคะจัดให้เลยค่ะดาวเรืองดาวโรยค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้วันนี้ทายง่ายมากเลยอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ดาวเรืองดาวโรยค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเจ้าดอกจำปาจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราค่ะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่และดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาเห็นไหมแต่ละดอกเนี่ยนะไม่ซ้ำกันเลยนะคะหามาทั้งหมด4ดอกเลยค่ะวันนี้นะคะจัดไป4ดอกเต็มๆค่ะพาเรทเพลงนี้ต้องขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิบา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟกระบวนที่2ก็มาแล้วค่ะเสียงบูดรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมมือให้ดีๆนะคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ชื่อของคุณมาค่ะตอนนี้แหละค่ะต้องพิมพ์ตอนที่เสียงบูดรถไฟมานะถ้าใครที่พิมพ์ก่อนหน้านี้นานๆน่ะบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะหรือว่าถ้าพิมพ์หลังบูดรถไฟก็คือแบบหลังรถบูดขโมยตอนที่รถไฟออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็อ่านไม่ทันนะคะมาที่หลังไมค์กันค่ะพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวพี่เขาชื่อยาวจังเลยอ่ะเอาใหม่สิพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีพี่วอนจังหวัดกาญพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณยายแสงบางนาหนุ่มพี่กุลทองนราธิวาสพี่มุ้ยนฤทธิ์นครินทร์พี่สันธนารังสิตน้องแจ๊สศรีสะเกษพี่แสงจังหวัดตากและพี่รุ่งกทมนี่วันนี้ชื่อเขาก็แปลกๆกันนะแต่ละคนหนุ่มหน้าตาดีอย่างงี้หนุ่มหนองแต้หนุ่มพี่กุลทองอย่างงี้โอ้หลายหนุ่มเลยมากันหลายหนุ่มเลยนะคะเอาล่ะทางFacebook Live กันบ้างนะคะพี่ปีระเดชดีกังนะคะน้องใบสไลเดอร์พี่จรันทองบัวนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ไตรรัตน์นะคะพี่เรืองนิดด้วยค่ะพี่นพสรบอกว่าฟังจากจังหวัดตรังค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีด้วยพี่บงกตทิพย์ค่ะพี่อินแทนค่ะบอกว่าหัวขบวนมาแบบนี้นะโอ้เพลงเราขอลืมต้องเข้าแล้วมันแบบว่าเป็นแบบแนวลูกทุ่งยุคเก่าใช่ไหมอ๋อดาวปิดแล้วนะพี่อินแทนมาจัดชุดแบบดอกไม้ให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาด้วยพี่สมพงศ์นะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครหราด้วยพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะเรียกแล้วนะพี่วิจิตนะน้องบอมจอมซาพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะหมดละมั้งนะคะมีพี่จรันทองบัวทักทายแล้วพี่นานะด้วยนะคะพี่เมนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่จรันทักทายแล้วเนาะอ่ะซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณผู้ฟังป่ารองลักกระบังสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะแวนว้าวด้วยนะคะทางนี้นะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่อน้องแชมป์โชคชัยสี่ลูกชายแม่ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาหลังวูดนะไม่ทันเหมือนกันนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นุ้ยสุวินามาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เดี๋ยวแวะกลับมาทักทายก่อนพี่นึกลาดกระบางคุณแม่ปัทมาพี่ทวิชพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรียกไม่ครบเอาล่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจไปฟังค่ะ

0: ี่บ่าวน้องสาวจริงใจค่ะจากพี่นุ้ยสุวินานะคะสังกัด iBoom Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่อนนท์เปล่งจำราดเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชานรงค์กลิ่นสีสุขนะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบว่าสำเนียงใต้แบบนี้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยค่ะคุณผู้ฟังเต้นกันหน่อยเนาะสนุกมีจังหวะนิดนึงนะคะมันเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงหม้อหุงข้าวค่ะอีกเพลงที่เป็นเพลงสนุกนะคะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2ค่ะ2เพลงหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆ สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ

0: ชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดให้พี่ฉันทนารังสิตขอมาทางหลังใหม่นะคะคาถาขุนแผนค่ะจากพิการทัศนะนะคะนะสำหรับเวอร์ชันนี้ฟิชเชอริ่งกับพี่นุ่นเกินร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องสั้นกันดีกว่าค่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาอวดลูกเขาค่ะเขาบอกว่าคุณครับอวดกับเพื่อนข้างบ้านน่ะนะลูกคนแรกของผมเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ครับผมส่วนลูกคนที่สองอะครับจบ MBA ครับการตลาดใช่ไหมลูกคนที่สามครับจบด็อกเตอร์นะครับและลูกคนที่สี่ล่ะคนสุดท้องจะทำอะไรลุงคนที่สี่แล้วครับเป็นโจรครับไอ้คนเนี้ยมันเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยครับผมเพื่อนบ้านก็เลยถามว่าอ้าวอุ้ยแล้วเป็นโจรแล้วเก็บโจรไว้ในบ้านทำไมพ่อไม่ไล่ลูกคนที่สี่ออกจากบ้านน่ะพ่อก็เลยตอบว่าก็มันหาเงินได้อยู่คนเดียวที่เหลือมันตกงานทุกคนเลยอะสิสรุปให้ลูกคนที่สี่เลี้ยงดูนะเป็นเสาหลักแปลว่าอะไรการศึกษาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะคนหาเงินเก่งก็คือหาเงินเก่งเนาะแต่อย่าเป็นโจรนะไม่ดีหรอกเนาะมันเสี่ยงอ่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะช่วงสายๆเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะสำหรับพิมดาต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบเย็นๆเช่นเคยนะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากแต่พอแบบว่าให้เราได้สร้างบรรยากาศบิวๆกันหน่อยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามากับ3หนุ่มนะลูกทุ่งอีสานอินดี้อ่ะคุณผู้ฟังนะคะบอกกันมาแรงมากเลยนะคะก็หลายเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตอย่างยาวนานแล้วก็ยอดวิวอ่ะ3เพลงนี้รวมกันนี่แบบเกือบพันได้มั้งเนี่ยจริงเอ้ยไม่ได้โม้นะคะเนี่ยจริงๆเกือบพันล้านนะจริงๆนะเริ่มมากับอยู่บ่ได้นะคะงานจากเต้ยอภิวัฒน์นะครูเต้ยนะแล้วก็ต่อด้วยแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะงานจากพิต้าตจวเพลงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือว่าวันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังฝากเข้ามาหลังไมค์แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้นะคะขออนุญาตชดเชยให้วันนี้เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแรงแล้วก็แรงมากๆด้วยนะงานจากทิศแอมกับบักคนสัวนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่งใจถึงกันมีเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับตาเนี่ยก็จะดึกนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงหรือว่าอาจจะทำงานกะดึกหรือกำลังขับรถเดินทางอยู่อะไรเงี้ยอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคะนะก็ฟังเพลงนะคะคลายเหงากันได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านแล้วเสร็จงานแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรแล้วเตรียมนอนอะไรเงี้ยนะคะก่อนนอนสักนิดนึงก็หมุนมาฟังเปิดมาเจอกันได้นะคะในหลายๆช่องทางนะคะอย่างที่บอกว่าทางวิทยุก็ฟังได้ทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยฮะอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็สามารถฟังวิทยุได้ส่วนฟังวิทยุอยากจะมาเจอกันในออนไลน์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจของเราตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่แล้วก็จริงๆไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ากันมาเยอะเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงต้นชั่วโมงนะคะที่ตอนเริ่มไลฟ์มานะคะมีพี่ๆแฟนรายการถามว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมนะคะคอนเสิร์ตหรือว่าน่าจะหมายถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยของ FM 95อีกไหมนะคะจะบอกว่าติดตามเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าจริงๆเดือนนี้เราเพิ่งจะจัดไปนะคะนะฮะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569เพิ่งจบไปนี่เองนะคะเพิ่งไปเที่ยวกันมาที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่ายังมีนะเดือน9เดือน10เดือน10เดือน11เดือน12คุณผู้ฟังยังมีอีกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันนิดนึงนะคะในเรื่องของรายละเอียดว่ากิจกรรมแต่ละอย่างนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างไรที่ไหนด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะทุกช่องทางเลยเช่นเคยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิวฮิวใจนะคะใครที่วันนี้นะคะอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจพร้อมกับเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะให้ตันเปิดให้นะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะ022481366นะคะอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้3เพลงโอ้โหมันจี๊ดนะฝั่งเป็นจี๊ดเพลงช้าเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานะแล้วก็มาฟังเสียงจากศิลปินสาวกันบ้างแล้วกันนะคนนี้เขาเป็นนางงามด้วยนะน้องแบมไพลินนะโปรดต้องการเสร็จใจอ่ะคุณฟังอยากได้ใจดวงโตๆเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจบเรื่องนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะเอาสายมารออยู่แล้วนะคะไม่ไกลมีนบุรีนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่เสียงสดใสมากเลยคุณบลูนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห เคยโทรมาแล้วหรือยังคะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยค่ะวันนี้วันแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะครั้งแรกก็คุยกับลูกตาลค่ะ
1: โอเคค่ะบลูอยู่มีนบุรีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคฝนตกไหมคะมีนบุรีค่ะบลู
2: ตกค่ะ
1: ตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี
2: ้ก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะ
2: ค่ะทั้งยินเลยค่ะวันนี
1: ้โอเคทำไมมีเสียงงุ้งงิ้งเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเลยค่ะบลู
2: ไม่มีค่ะไม่มี
1: ไม่มีนะเออ บลูพี่ตาเนี่ยทักแบบนี้นะคะ ไม่ใช่มันเหมือนเป็นสัญญาณนี่เฉยค่ะเป็นเสียงสัญญาณในโทรศัพท์เฉยแล้วก่อนหน้านี้ติดตามลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะ
1: ประมาณสักกี่ปีได้นานขนาดไหน
2: 2ปีได้แล้ว
1: ประมาณ2ปีได้แล้วฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่าวิทยุ
2: ฟังทางวิทยุค่ะแล้วก็มีหลายบ้าง
1: โอ้ออนไลน์นี่คือ Facebook ไหมคะหรือว่า
2: Facebook
1: หรออ๋อในไลฟ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เคยเข้ามาทักทายไหมคะบลูในไลฟ
2: ์ของยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยนะโอเคไว้เดี๋ยวว่างๆเข้ามาวาร์ปมาได
2: ้ค่ะแต่ติดตามพี่ลูกตาลตั้งแต่ไอ้สโมสรชิมิ
1: อุ้ยมาเลยมาเต้นเลย1แมตช์ขอบคุณมากค่ะบูอ่ะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังอสงไขย
2: ใช่ค่ะ
1: เออนะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะบู
2: มอบให้พี่ลูกตาลค่ะ
1: มอบให้พี่ตาลหรอ
2: ใช
1: ่เลยนี่คือตั้งใจโทรมาคุยกับพี่ตาลแล้วก็มอบเพลงให้พี่ตาลงี้หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหน่ารักมากเลยบูขอโทษนะคะตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะ
2: ทำงานค่ะ
1: ทำงานแล้วนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังลูกทุ่งมหานครแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตาลมาตั้งนานนมเนเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะบูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องบลูจากมีนบุรีเขาฝากเข้ามา

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องบลูมีนบุรีนะคะกับงานเพลงอสงไขยเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก็เข้าบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบน้องบลูนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะที่022481366ค่ะอ้าวนะคะมาทักทายสมาชิกคนนอนดึกนะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้มีใครมาแล้วบ้างนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็ใครเอ่ยน้องทรัมป์เหรอน้องทรัมป์ใช่ไหมบอกว่าเวลาขออ่านก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายได้ไงอะข้อความหายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวก็ต้องไม่หายง่ายจังเลยข้อความบอกว่าทักทายจากสปป.ลาวนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ตันเห็นอยู่แวบนึงแต่ว่าไม่ทันได้อ่านข้อความหายนะคะปลิวไปกับสายลมนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดพี่วิจิตพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่อุดรจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะคะพี่แดนชัยน้องแวนน้องไบน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะแก๊งเฝ้าดีเจนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็มีพี่ขันตินะพี่ขันติแนะนำงานเพลงบอกได้จับฉลากเป็นแฟนของนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอันนี้คือการเล่นเกมนะคะลำเพลินวงศกรเห็นไหมไม่มีใครตอบไม่ทันใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะแล้วก็พี่บอลวีอ้าวนะคะมาแล้วพี่บอลมาทวงเพลงใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้เปิดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พี่ชลินพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่จรัญทองบัวด้วยแล้วก็ทาง SMS นะคะพี่คนโคราชนะคะเพลงประจำตำแหน่งกับสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ใหม่ไทยด้วยแล้วก็พี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะจังหวัดประจวบนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ป้าเดฟนะคะป้าเดฟจากซอยมหาดไทยด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะบางคนหายหน้าหายตาไปนานๆแวะมานะคะแวะมาได้ทุกคืนเลยนะคะคืนไหนนอนไม่หลับนะคะมาได้นะคะแต่ว่าเงาๆนะคะยิ่งคนโสดๆเนี่ยต้องมานะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นิดนึงนะ ดีไหมไม่ดีหรอดีสิดีเดี๋ยวนะคะเอาล่ะแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะเพลงหลังไมค์เขามาพรึบมาพรึบเลยพี่ชัยวัฒน์ไอ้ชัยวัฒน์กันละกันนะจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังเพลงนี้สักหน่อยกลับบ้านเฮาเตอร์เก่งวัชระเอ้า

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะฝนตกแบบนี้ติดฝนทั้งปีแต่ฝนของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง

0: นครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

22:56 นะคะท้ายชั่วโมงแรกนะคะเน้นย้ำว่าชั่วโมงแรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายหน้าไม้1สายนะคะใครที่วันนี้ยังไม่นอนนะคะยังไม่รีบนอนยังไม่รีบทำอะไรอย่างอื่นน่ะโอเค022481366นะคะจัดงานเพลงหวานๆนะช่วงนี้กระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตติ้งฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็สายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเปิดพัดลมอยู่หรือเปล่าเอ่ย
4: อะไรนะครับ
1: เปิดอะไรอยู่เอ่ยเปิดพัดลมไหมคะหรือว่า
4: พัดลมครับ
1: แล้วเหรอขยับออกมานิดนึงได้ไหมคะพอได้ไหมพอดีได้ยินเสียงพัดลมดังมากเลย
4: จากครูครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเนาะ
4: โอเคครับ
1: โอเคครับตั้มนะคะ
5: ครับผม
1: ฟังจากเสียงน่าจะอายุน้อยอยู่เลยอ่ะ
5: 26ครับ
1: ขออนุญาตเรียกน้องตั้มก็แล้วกันนะ
5: ครับผม
1: ครับผมนะคะน้องตั้มเคยโทรมาแล้วหรือยัง
5: ยังครับ
1: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
5: ครับผม
1: เหรอแล้วก่อนหน้านี้ได้ฟังมาไหมคะหรือว่ายังไงคือวันนี้เจอกันเลยหรือติดตามมานานแล้ว
5: เพิ่งมาติดตามครับ
1: เพิ่งมาติดตามทางไหนคะเจอพี่ตันทางไหนคะตั้ม
5: ทาง Facebook ครับ
1: อ๋อเลื่อนมาเจอไลฟ์ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: นี่ไงนะคะนี่ล่ะนะคะมีหลายคนค่ะคุณผู้ฟังนะพอเราแชร์ออกไปก็จะมีเพื่อนๆใน Facebook นะคะเลื่อนมาเจอถือว่าบุญสัมพันธ์นะตั้มนะ
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: เราทำบุญมาร่วมกันเลยได้เจอกันเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคอยู่ศรีสะเกษถูกต้องแล้วเป็นคนศรีสะเกษเลยไหมคะ
5: ใช่ครับ
1: โอ้ก็คือเป็นคนศรีสะเกษเกิดที่นั่นเรียนที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
5: ครับ
1: เนอะยาวๆไปนะคะแล้วเคยฟังวิทยุไหมคะทางศรีสะเกษ
5: เคยครับ
1: สัญญาณชัดเจนไหมคะตั้มพี่ตันอยากเช็คนิดหน่อย
5: ผมฟังในออนไลน์คร
1: ับ อ๋อโอเคฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช่เป็นแบบว่าวิทยุแบบทรานซิสเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ
5: ใช่ครับ
1: โอเคได้ข้องช่องทางไหนก็ได้ค่ะตั้มขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะงั้นเป็นว่าแสดงว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook กดติดตามไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคได้ตั้มเดี๋ยวถ้าเกิดวางสายไปเดี๋ยวมาแสดงตัวหน่อยนะโอเคนะ
5: ครับ
1: เนี่ยสมาชิกของเราจะได้เห็นว่าวันนี้สายหน้าใหม่ของเรานะคะก็มาอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยเอาล่ะนะวันนี้ตั้มบอกอยากฟังฮักเฮามันเก่าแล้วถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
1: ของน้องเบลนิพาดาเนาะ
5: ครับผม
1: ครับผมอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับตั้ม
5: ให้ทุกคนเลยครับ

0: ได้ทุกคนเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับตั้มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวตั้มพูดตามพี่ตาลเลยนะ
1: ครับผม
0: โอเคจ้ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เอ้ยน่ารักมากชัดเจนแล้วปกติฟังถึงกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืนครับ
0: อ๋อเหรอให้พี่ตาลลงก็นอนแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออโอเคได้เลยพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าไหมคะ
1: พอดีจะไปบุญข้าวสาร
0: อะไรนะ
1: ทำบุญข้าวสารคร
0: ับ อ๋อพรุ่งนี้เหรอโอเคอนุโมทนาสาธุนะคะ
1: ครับ
0: โอเคครับได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจัดเพลงให้เลยนะตั้มนะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยนะคะว่าพาเรทนี้เนี่ยตั้งใจแบบลิสต์เรียงเพลงนะมอบเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่านะจ๊ะทำไมอ่ะก็เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอะไรรู้ป่ะว่าแบบโหมันโดนเกินไปป่ะเอาจริงๆนะคะซีงานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจากใจแฟนเก่านะคะน้องคะแนนณัจจนันท์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฮักพอกำกาถาคณิตสุดแขนอันละน้อนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับฮักเฮามันเก่าแล้วเบลนิพาดาหุยคนลุกเวอร์

โอ้คุณฟางไม่เป็นไรหรอกนะคะก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะมันย่อมจะมีเรื่องดีๆให้เราได้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะไม่มีอะไรหรอกที่มันแย่ไปหมดทุกอย่างคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะอย่างน้อยเวลานั้นนึกถึงแล้วก็เอ้ยยิ้มได้อะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมนะคะน้องมายนะน้องมายบอกว่าอยากคิดถึงคนเก่าเหมือนกันพี่ตาลแต่ว่าคนปัจจุบันไม่อนุญาตแหมคุณจะบอกว่าคุณก็ไม่ได้โสดใช่ไหมล่ะ ไม่ได้สิแบบนั้นนะแม่แก้วบอกแฟนเก่าไม่มีนะคะแฟนใหม่ก็ไม่มีด้วยนะคะจบไปทักทายสมาชิกนะคะเพิ่มเติมน้องหนูนากุ้งแห้งนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลเป็นแฟนคลับแฟนเพลงตั้งแต่ประถมปลายจนตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วค่ะนะคะอยากบอกว่าแล้วพี่ตาลล่ะคะทำไมไม่มีสักทีอันนี้น้องไม่ได้เขียนนะคะพี่ตาลพูดเองน้องแค่บอกว่าอย่าว่าพี่ตาลน่ารักเสมอเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะน้องหนูหน้าอกอะไรพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากปะเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สวัสดนะพี่สวัสดบอกโหโดนมากพาเรทเซตนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอิร์กหมายดีนะเราก็มีใครอีกนะคะพี่เคเนโกะไหมหนูอ่านถูกไหมเนี่ยเคเนเคียวเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบเคเนเคียวประมาณเนี้ยนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็พี่เรดมี่นะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเลยแล้วก็พี่ฮารูนอ่ะนะพี่บางแอนด้วยเอาละนะคะหลายคนหายไปนานนะคะวันนี้แวบมาแล้วก็พี่วรวุฒิด้วยนะบอกสวัสดีนะคะตอน5ทุ่มนะคะโอเคคุณผู้ฟังไปนะคะเมื่อกี้เสียงเพลงมันจี๊ดเกินน้ำตาคอนะนี่น้ำตาคอละน้ำตาคอละสวัสดีพี่อมรานะคะพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายนะคะบอกว่าน้องลูกตาลนะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่บุญช่วยด้วยนะคะนะวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะนะคะมีทางTikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะมาช่วงนี้ขยับจังหวะหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้วัยรุ่นเขาขอมาเพลงนี้ช่วงนี้แบบเปิดนิดนึงเผื่อจะมีใครเข้ามาบ้างนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เขาบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะพี่รักจริงนะของพี่หนึ่ง BK Band เนี่ยเขาว่าเขาเปิดบ่อยๆแล้วจะหายโสดอยากถามว่าเขาคือใครให้เปิดทุกวันเลยเขาคือใครพูดสินะอ่ะนะคะในช่วงนี้นะคะไปกันต่อกับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงใหม่ของพี่กล้วยสแตมป์นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของพี่กล้วยนะจ๊ะพลาดไม่ได้กับเพลงนี้สีดาลุยไฟนะคะครั้งนี้กับสังกัด Big Love Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาทิตย์อักคณิตแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่จาแทนไทยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กล้วยสแตมนะคะกับสีดาลุยไฟค่ะชื่นชอบงานเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจบสาเนาะงานจากพี่นุชวิลาวันนะคะจากพี่จรันจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยจบสาเนาะนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะนะคะสัปดาห์ล่าสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการนะคะอยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงให้คนขี้เหงาแต่ก็แบบเหงาแบบมันก็อยู่ได้แล้วงานจากพี่ปาธนพรนะคะเหงาเข้าใจพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆ

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ังความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะคะสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีค่ะตามมาด้วยผลงานจากพี่นุ้ยสุวีนาบัณฑิตกรีดยางมีคนแซวว่าวันนี้ดูเป็นเพื่อชีวิตมากเลยเพื่อชีวิตวีเจดีเจแล้วก็ทุกคนนะสวัสดีนะคะด้วยแล้วก็ปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะวิทย์ลายหลายใจ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองจ้า
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วมาพร้อมกับฝนเลย มาพร้อมกับฝนเลยจริงๆเพราะว่าสักครู่นี้

เจอพี่ลูกตาลชนทิชานะคะเดินสวนกันแล้วก็พบว่าพี่ลูกตาลก็ต้องฝ่าฝนต่อไปส่วนน้องเมย์เนี่ยมาพร้อมฝนนะคะยังไม่เปียกเปียกนิดๆเปียกไปปล่อยแต่พี่ลูกตาลเดินออกไปเนี่ยไม่แน่น่าจะตกแรงอยู่โอ้ยเนาะไม่ทันไรเลยนะคะเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าวันที่23ถึงวันที่27นี้ฟ้าฝนค่อนข้างตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะรวมถึงชลบุรีเนาะพัทยาช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าน้ำท่วมด้วยเมื่อวันนี้นะคะวันนี้ก็เห็นว่าลดลงแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าสะเทือนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจีนเขาเป็นชาวจีนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินอยู่คุณผู้ฟังคิดดูเดินอยู่ดีๆอ่ะเห็นเป็นอยู่ในกล้องวิดีโอวงจรปิดเนาะเดินอยู่แล้วก็ตกหลุมลงไปเลยอ่ะหายไปเลยมันเป็นเหมือนคลองอะค่ะซึ่งเขาอะปกติอะคลองเนี่ยเวลาเราข้ามใช่ไหมมันจะมีซ้ายขวาเป็นราวจับเนาะแต่ครั้งนี้ไม่มีราวแล้วไม่มีอะไรกั้นไม่มีรั้วกั้นด้วยแล้วเขาเดินอะเดินอยู่ดีๆก็คือล่วงลงไปเลยแล้วหายไปเลยมันลึกมากนะคุณผู้ชมนะเออนะคะสวัสดีบอกว่านนทบุรีฝนตกตั้งแต่5โมงเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้บางแสนฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยครับน้องเมย์นี่เพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่ช่วงไหนช่วงจังหวัดไหนบอกกันมาบ้างนะเออแล้วตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ตามข่าวเลยว่าตกลงเนี่ยหาเจอหรือยังนะเพราะว่าหากันแบบหาจนเช้าอ่ะยังไม่เจออ่ะก็ยากอยู่ที่จะต้องหูต้องกี่กิโลอ่ะเส้นทางตรงนั้นน่ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงช่วงที่มันน้ำท่วมนะเวลาจะเดินไปไหนพยายามหาไม้นะจิ้มนำตัวเองไปก่อนอย่าเดินมั่วซั่วนะเสี่ยงมากนะคะมีคนบอกว่าหมู่บ้านหนูไม่ตกนะสมุทรปราการไม่ตกนะคะรอดไปอะช่วงนี้นะคะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามากริ้งกร้างขอกันได้เลยจ้ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366ค่ะมีคนบอกว่าพัทลุงตกนิดหน่อยจ้าช่วงนี้นะคะใครที่ตัดยางก็โอ้ยไม่ได้ตัดแล้วละมั้งนะมีนบุรีฝนก็ตกครับผมนี่มีรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องแวนนครปฐมเป็นไงบ้างไหนบอกสินะคะบอกว่านาเดิมสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนมากครับผมโหแบ่งฝนไปไหมล้อเล่นอย่าเพิ่งเอาไปเลยตัดยางไปก่อนนะคะฟังคลื่น92กาฬสินธุ์ครับจากคนขอนแก่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยาย่าด้วยนะคะบอกว่าใกล้ประเพณีเดือน10แล้วที่ภาคใต้นะคะฟังเพลงชุดนี้แล้วคิดถึงบ้านมากเลยนี่ใช่เลยเพราะว่ามีหลายท่านที่โทรศัพท์กันเข้ามาช่วงนี้ก็บอกเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยเขาจะมีประเพณีเดือน10แล้วใช่ไหมเนาะสวัสดีพี่ตั๊กวชรกรศิลปินหนุ่มรูปหล่อเขินนะเวลาจะพูดคำเนี้ยโดยเฉพาะกับพี่ตั๊กเนี่ยโอ้อย่าพูดเลยอยุธยาชุ่มฉ่ำมากนะคะบางปะกงก็ตกหนักเลยครับคุณครูเมย์สวัสดีครับบอกว่าแถวสารยาก็ยังตกอยู่จ้านะช่วงนี้โอ้ตกหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้มีนบุรีตกหนักมีศิลปินเข้ามารักทายด้วยอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะกับศิลปินท่านนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟผลงานเพลงที่เพิ่งมาฝากกันเลยเมื่อไม่นานมานี้ปล่อย MV ไปแล้ววันที่21แล้ววันที่22ก็ได้มาที่นี่มาเปิดจริงๆที่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เป็นที่แรกนะทุกคนเป็นไงล่ะภูมิใจป่ะล่ะเปิดเป็นที่แรกด้วยกับผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาใครชื่อแจ็คมั้ยมีในนี้มีใครชื่อแจ็คมั้ยพี่แจ็คค่ะหนูเจอผีช่วยทีสิว่าผีมันน่ากลัวนะไปดูกันดีกว่าว่าผีจับที่ตรงไหนบ้างนะคะพี่แจ็คขาจะคิมเบนย่าแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจโทรศัพท์มาด้วยนะคะ022481366มีคนบอกว่าลาดกระบังฝนก็ตกครับเพราะฉะนั้นนะคะให้พี่แจ็คช่วยปลอบขวัญ นิดนึงดีกว่า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: มงคลทองนุชโรออนรายงานตัวคร
1: ับ ทำไมทำไมต้องชื่อโรออน
2: อ๋อพอดีคุณพ่อคุณแม่รักความสะอาดบน
1: เดี๋ยวพูดจริงวะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เอาดีดี
2: เอาจริงครับจริง
1: จริงเหรอชื่อโรออนจริงเหรอ
2: ใช่ครับชื่อโรออนครับ
1: ว้าวมากเลยอ่ะหนูไม่เคยเจอคนชื่อนี้แล้วแบบตอนเด็กๆเพื่อนๆว่าไงบ้างอะคะ
2: เหน็นจังเลยแจ๊กแร
1: ่หรอ
2: ครับ
1: แล้วเคยแบบงองแงแบบกลับไปบอกพ่อกับแม่ไหมว่าเนี่ยโดนเพื่อนล้อน่ะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่ครับมันก็มีกลิ่นจริงๆครับอ่ะ
1: เอ้าเวรกรรม
2: ไม่ก่อนทาเฉพาะแป้งครับ
1: อืมแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อว่าแป้ง
2: อ๋อไม่ใช่ผู้หญิงครับ
1: เอ้ยพี่แป้งผู้ชายก็มี
2: อ๋อแหละครับ
1: ใช่หนูมีพี่คนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับนี่แหละชื่อแป้งเหมือนกัน
2: อ๋อครับ
1: เออนะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะ
2: ขามแก่นขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นขอนแก่นฝนตกไหมจ๊ะ
2: ก็กำลังตกครับตอนเนี้ย
1: กำลังตกเลยนะแล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมล่ะคะ
2: อ๋อปิดเทอมแล้วครับ
1: ปิดเทอมแล้วด้วย เรียนอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมเป็นครูชั้นผู้น้อยครับ
1: อ๋อเป็นครูชั้นผู้น้อยนะคะทำไมต้องชั้นผู้น้อยด้วยคุณครูก็ยิ่งใหญ่แล้วแค่คำว่าครูน่ะ
2: อ๋อก็เป็นแค่คุณครูยังไม่ถึงคศ3ครับ
1: แล้วจะต้องเอาถึงคศที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: ก็ต้องเอาถึงผู้อำนวยการโรงเรียนครับ
1: โอ้ย ก็ลองทำผิดดูเพราะเขาบอกว่าผิดเป็นครู
2: ส่วนมากเขาจะบอกอย่างนั้นแหละครับว่าคนที่ทำผิดจะเป็นครูครับ
1: อ๋อไม่น่าล่ะว่าทำไมทุกคนเรียกหนูว่าครู
2: อ๋อแสดงว่าน้องเมย์ก็เคยผิดใช่ไหมครับเมย
1: ์อ๋อหนูซุ่มซ่าม
2: อันนั้นไม่ใช่ผิดแล้วครับ
1: ก็ผิดไงผิดพลาดไงแบบประมาทอะไรเงี
2: ้
1: ยได้เหมือนกันเนื่อยนะเป็นครูได้

0: เนี่ยเห็นไหมซุ่มซ่ามก็เป็นครูได้ล้อเล่นโอ้ท่าและแย่เลยวิชาชีพครูไม่คุณครูเนี่ยคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเรียกเราว่าครูเราควรจะภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้สูงอะไรสูงอายุหรืออะไรก็ตามใช่ไหมต่อให้เป็นครูวัยเกษียณเขาเกษียณไปแล้วเขาก็ยังเด็กๆก็ยังเรียกครูอยู่ดีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่ต้องภูมิใจนะคะ
1: ก็เหมือนกับเรือจ้างแหละครับ
0: อืมใครจ้าง
1: นักเรียนครับ
0: เราพายเป็นเปล่า
1: เป็นครับ
0: ไม่
1: พร้อมจะเป็นครับ
0: หนูพายวนอยู่เลยอ่ะ
1: อยู่ในทางนะคร
0: ับ เออนะแล้วนักเรียนก็เรียกคุณครูโลออนเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับ
0: จริงปะเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
1: ครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกอะไรที่ตัดสินใจทำให้คุณครูโลออนโทรมาหาน้องเมย์ในวันนี้
1: พอดีฝนตกแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชายแดนทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
0: ค่ะ
1: ตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับ
0: อุ๊ยไหนๆก็คุณครูโทรมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วเนี่ยวันนี้คนไทยชื่นมื่นมากเลยเพราะว่าน้องเนเน่ได้แชมป์ด้วยกับอเมริกันก็ท็อตเทเลนต์
1: นี่ก็1 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
0: ใช่ไหมเออนะกว่าน้องเขาจะเก่งได้ขนาดนี้เขาฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ7 ขวบเนาะ
1: ก็ต้องมีคุณครูครับ
0: ใช่เด็กทุกคนต้องมีครูเราเองยังมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนจงภูมิใจ
1: ครับ
0: โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ทบ2ลูกอีสานครับ
0: ทบ2ลูกอีสานนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายหลังไมค์น้องแกชื่ออะไรนะครับ
0: น้องกวาง
1: อ๋อน้องกวาง
0: ใช่
1: เลนเดียหรือเปล่าครับ
0: เลนเดียหรือเปล่าต้องถามละ
1: โอ้ไม่ถามหรอกครับไม่ถามหรอกครับ
0: อย่าให้หนูตั้งชื่อแปลกๆให้กวางนะจริงๆ
1: เอาเลยครับ
0: ใช่ก่อนหน้านั้นมีน้อง
1: น้องอะไรครับ
0: น้องแพลวน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ตั้งซะจนน้องเขาลาออกไปแล้วน่ะ
1: เอาแสดงว่าผิดใช่ไหมครับนี
0: ่ผิดเป็นครูหยอกหยอกน้องเขาแค่มาแบบเหมือนมาลองงานมาฝึกงานดู
1: เป็นแค่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช่ไหมครับ
0: เขาแค่มาลองแบบวัน2 วันเองค่ะเขาแค่แบบอยากลองอยากรู้ว่าแบบเอองานอันนี้เขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างจะหนักแหละต้องยอมรับว่ามันหนักคนที่แบบทำงานโคโปรแกรมของที่นี่ก็แบบนอนดึกเหมือนกันเหมือนกับนักจัดรายการนี่แหละ
1: คร
0: ับ เนาะเออแต่ไม่เป็นไรพวกเราสู้อยู่แล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกคน
1: ใช่ครับใช
0: ่ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะทบ2ลูกอีสานนะคะ
1: ครับขอบคุณมากมายครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีมากมายเช่นกันค่ะอ่ะคุณครูโรออนนะคะชื่อเอ็นดูตอนแรกนึกว่ากวนเอาจริงๆเพราะว่ามันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังที่ตั้งชื่อมาว่าหญิงเวิ่งอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบหญิงเวิ่งใครวะคุยไปคุยมาเอ้ยเสียงคุ้นๆเอ้ยหญิงเวิ่งเวิ่งไหนวะคุยไปคุยมาอ๋อหนิงปฐมาเนี่ยเป็นคนซะอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบเวลามีคนตั้งชื่อแปลกๆมาเวลาโทรเข้ามาก็คิดว่าแกล้งซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะทบ2ลูกอีสานนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติด้วยนะคะรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโอ้ยบ่ามันปวดมันตึงมันโอ้ยเส้นยึดไปหมดนะคะไม่ว่าจะนั่งนานๆหน้าจอคอมเล่นโทรศัพท์นานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทนะคะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมจ้าแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้พาหนุ่มๆหล่อๆมาเต้นให้ดูนะเมื่อกี้แบบพี่แจ๊คขาแล้วไงมีแบบว่า

0: ถ้าผู้หญิงแบบเต้นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะมีผู้ชายหล่อๆด้วยก็เลยแบบติดมาออกเหล็กกันบ้างดีกว่าดูซิว่าหนุ่มๆออกเหล็กเนี่ยเขาจะแบบว่าหุ่นบึกขนาดไหนนะคะกับวงซอยบอย
1: ต้องขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
2: เรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
1: ชื่อเพลงว่าออกเหล็กครับผมไปฟังกันเลยครับ

0: คุณขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง

ต่เขาไม่ต่อยอดเขาไม่มีคนผลักดันเขาแบบไม่มานะไม่อดทนไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ากีตาร์ตัวแรกของเขาอะกีตาร์ราคาแค่ 1,600 เป็นกีตาร์มือ2ที่คุณพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กีตาร์ดีๆเล่นนะแต่ว่ามันก็หาได้ประมาณนี้ราคาประมาณนี้พอคิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติน้องเล่นแล้วน้องเบื่อเดี๋ยวน้องก็ทิ้งทำยังไงพ่อเขาก็เลยหาให้ประมาณเท่าที่ฐานะตัวเองพอจะหาได้ในตอนนั้นเนาะและสุดท้ายนะคะน้องเขาก็มีการฝึกฝนตัวเองมีหลายครั้งที่น้องเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้เหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเด็กอะเนาะแต่สุดท้ายคุณพ่อเขาก็ผลักดันจนแบบว่าให้ไปเล่นที่ตลาดใช่ไหมตอนแรกตลาดนะที่ตลาดนาคาภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปอยู่เขาก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนแรกๆไม่มีคนดูเลยก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยแค่หวังว่าให้ลูกได้ฝึกฝนได้กล้าแสดงออกเพราะถ้าคนเรานะเล่นเป็นแล้วเราไม่โชว์ของซะหน่อยเนี่ยคนมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ค่อยๆได้ตอนแรกน้องก็คิดว่ามันก็คงได้ตังมาสัก20 บาท30 บาทก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอไปเปิดหมวกเท่านั้นแหละมีคนให้เงินมาจนถึง300 บาทเอ้ย300 หรือ 3,000เนี่ยจำไม่ได้แต่น้องคือตื่นเต้นมากคือแบบว้าวนี่มันแค่วันเดียวเองนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็เป็นกำลังใจนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเราจะเห็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะว่าคนๆหนึ่งการที่จะเติบโตมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมเกี่ยวไหมก็อาจจะเกี่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วน่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากความมานะพยายามและไม่ล้มเลิกหลายครั้งนะที่เราเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะมันล้มเลิกได้ไหมอ่ะมันพอได้แล้วได้ไหมอ่ะมันหลายครั้งมากนะที่รู้สึกแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะศิลปินพูดตรงๆรู้สึกแบบนี้มาหลายครั้งมากแบบบางครั้งเราถูกคุกคามเราโดนคนคอมเมนต์ไม่ดีเราคนโดนคนด่าแบบไม่มีเหตุผลเราก็เก็บมาใส่ใจเพราะเราก็คิดว่านั่นก็คือแฟนคลับหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาคิดสุดท้ายแล้วอ่ะณวันหนึ่งก็เคยพูดเหมือนกันว่าไม่เอาเราได้ไหมไม่อยากเป็นนักร้องแล้วไม่อยากเป็นศิลปินแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วอยากจะแบบว่าไปทำแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรที่เรียนมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะกำลังใจมันคืออะไรกำลังใจมันคือแฟนคลับจริงๆแฟนคลับที่บอกว่าทำต่อเหอะไม่งั้นพี่จะตามใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คำเล็กๆน้อยๆที่พี่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นแรงผลักดันได้จริงๆเน่ๆก็เหมือนกันเน่ๆการที่เขาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยนะถ้าวันนึงแบบเล่นไปแบบ10 ปีไม่มีคนดูเลยเล่นอยู่คนเดียวก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเล่นดีหรือไม่ดีใช่ไหมว่ามันสุดท้ายแล้วมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่ามันสร้างรายได้ได้จริงๆไหมแต่ถ้าเนี่ยพอมันมีคนไปดูมีคนเอาเงินให้กำลังใจเมย์อ่ะเจอหลายคนมากนะที่เป็นเด็กๆอ่ะที่เขาไปเป่าโหวตอยู่ตามตลาดอ่ะหรือเป่าแคนอยู่ตามตลาดหรือเป่าครุยอยู่ตามตลาดหรือแม้แต่อะไรแบบอย่างเงี้ยเมเห็นที่ไรเมอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องแบบหยอดให้สักหน่อยอ่ะสัก20 บาท100 นึงก็ยังดีคือโอเคแหละน้องเขาอาจจะเป่าดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มันคือการฝึกฝนของเด็กๆ เหล่านั้นนะคะเขาอาจจะขาดทุนทรัพย์เขาอาจจะขาดคนที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตหรือเห็นแววว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเก่งจังเลยเอามันไปประกวดหน่อยไหมเอามันไปไหนหน่อยไหมจริงๆอ่ะเด็กพวกนี้หลายคนเลยนะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้ถ้าไม่มีคนแบบหยอดตังค์สักนิดสักหน่อยอ่ะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้เพราะว่าเด็กเหล่านั้นเขาไม่ได้มองเป็นเงินนะคะเขามองเป็นกำลังใจเขามองว่ามีคนซัพพอร์ตเขาหรือเปล่ามีคนสนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีใครให้เลยแปลว่าไม่ชอบมันตีความได้หลายแบบบางคนบอกโอ๊ยเขาก็มาเป่าเอาเงินนั่นแหละก็ใช่ก็เป่าเลี้ยงชีพด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือกำลังใจค่ะมันสำคัญกว่าเงินอีกมันประเมินค่าไม่ได้เพราะต่อให้ถ้าคือเงินเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างเงินตีความว่าสงสารก็ได้จะตีความว่าให้กำลังใจก็ได้หรือตีความว่าชอบมากๆในสิ่งที่น้องเขาทำก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเด็กสักคนหนึ่งแถวบ้านเด็กตลาดหรือเด็กอะไรก็ตามที่ร้องเพลงหรือคุณลุงสักคนหนึ่งหรือใครก็ไม่รู้แหละแล้วเราอยากให้กำลังใจเขานะเวลาเราหยอดเงินอ่ะเราพูดด้วยว่าเพราะมากเลยเก่งมากเลยหรือเราอาจจะมีข้อแม้ก่อนให้เงินก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจเราอาจจะแบบว่าเป่าเพลงนี้ให้พี่ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้าน้องเป่าไม่เป็นวันนี้พี่ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาฟัง

นะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเด็กเขาจะได้มีพัฒนาเขาจะได้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วมีแฟนคลับอยากฟังแล้วถ้าเราไปบ่อยๆเราก็อาจจะสนิทกับน้องเขาก็ได้เคยเหมือนกันเคยมีคุณลุงคนนึงน้องเมย์ก็ชอบไปบอกเขาอย่างเงี้ยว่าแบบอยากฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยพอเขาเล่นได้ก็ให้ทีละก็ให้แล้วพอแบบหนูให้ทีละ10บาทได้ไหมหนูไม่ให้ร้อยหนึ่งทีเดียวได้ปะอะไรเงี้ยเล่นให้หนูฟังก่อน อะไรเงี้ยทีละ20อ่ะ5เพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกกันไปคือเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกนะคือเราก็เล่นกับเขานั่นแหละเขาก็สนุกมีความสุขมีคนฟังเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนกันเวลาน้องเมย์ร้องเพลงเนี่ยมันหลายครั้งมากนะที่ไปร้องแล้วก็เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยหนูไปร้องที่นี่หนูไปร้องอย่างกรุงเทพอภิวัตรล่าสุดใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าหนูไปร้องที่นี่อ่ะเขินๆรู้สึกว่าแบบเกรงใจเขาอ่ะถ้าเขาแบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดทำไงอ่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพราะแฟนคลับของหนูน่ารักเหลือเกินค่ะเขาก็บอกว่าบอกเถอะจะไปไม่ไปเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองถ้าเขาลำบากเขาก็ไม่มาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาสบายเขาสามารถมาได้ก็บอกเขาเถอะเดี๋ยวเขามาหาเองเดี๋ยวเขามาเจอเราเองแล้วสุดท้ายมาจริงๆนะคะน่ารักมากๆเนี่ยคือกำลังใจไม่ต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่มาให้เห็นหน้าแค่นี้สบายใจแหละรู้สึกว่าดีใจแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ฝากไว้อยากให้ทุกๆคนมีกำลังใจในทุกๆอาชีพที่ตัวเองทำบางครั้งกำลังใจมันสำคัญสุดท้ายแล้วกำลังใจตัวเองก็สำคัญเช่นกันนะคะฟ้าหลังฝนจากชามานะคะแนะนำมาด้วยกับผลงานวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะขอหนึ่งสายหน้าไม้ใครที่อยากจะขอเพลงโทรมาจ้า02-248-1366ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาถึงช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสิภาพมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมชาชิดเอกอยู่ของทัพมุกเชียงรายครับผม
3: ครับผมครับเอาเป็นเด็กชายก่อนได้ไหมเข้าห้องเรียนด้วยกันก่อน
4: เด็กชายวิทูลครับผม
3: ครับผมน่ารัก จากเชียงใหม่ ใช่ไหม
4: ครับดีใจมากมากครับผม
3: ครับผม
4: นี่ผมโทรไปหาน้องลูกตาลนะมันสายมันเยอะครับไม่ติดครับ
3: แล้วน้องเมย์ก็ไม่ได้สายน้อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโทรมาเป็นคนแรกด้วยจริง
4: ๆโอ้ยพอดีผมได้มีบุญได้คุยกับสาวสวยเสียงหวานหวานครับผม
3: มีบุญเลยเหรอเออเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
4: ไม่เลยครับ
3: ไม่เลยเอ้ยวันนี้ได้แต่สายใหม่ๆเนาะ
4: ครับ
3: ว้าว
4: ผมฟังทุกคืนเลยครับเอาวิทยุไว้ในค่ายด้วยอ่ะที่นอน
3: อ๋อเหรอแล้วเพื่อนๆว่าไงอ่ะ
4: ก็นั่งดื่มกันอยู่ครับดื่มเบียร์กันครับ
3: อ้าวพูดออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆก็อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี
4: ้เพื่อน
3: หรือว่าไปนอนแล้ว
4: เขาย้อยก็ไปนอนกันมั่งแล้วครับ
3: เดี๋ยวก็เสียงนกหวีดดังลั่นก็สะดุ้งกันหมด
4: คร
3: ับ เคยไหมเคยแกล้งเพื่อนด้วยเสียงนกหวีดไหม
4: ฟูครับชารู้ไม่ได้ครับแอบเอาครับ
3: แอบเอาครับนี่หนูนี่ได้ยินเสียงนกหวีดนี่สะดุ้งตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเออไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งช่วงแรกๆที่มีเสียงแต่เดียวอ่ะตอนเช้าอ่ะโอ้ยสะดุ้ง
4: ผมมันเป็นทหารครับ
3: ใช่หนูก็เป็นทัพบกเหมือนกันอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนนี
4: ้โอ้
3: ใช่เออเช้ามาก็จะมีเสียงแต่เดียวแต่แต่แต่แต่แต่ตอนเช้า
4: โอ้ยเสียงแต่วงเนาะ
3: โหแต่เดียวก่อนแต่เดียวก่อนทุกวันเนี้ย
4: ครับ
3: ได้ยินชัดเจนแล้วห้องหนูอะห้องพักราชการหนูอะลำโพงอะอยู่หน้าห้องพอหนูอยู่ห้องมุมสุดไงแล้วลำโพงมันแขวนอยู่ตรงเสาหน้าห้องโอ้ตอนเช้าได้ฟังทุกเพลงเลยของกองทัพ
4: บ้านน้องเมย์อยู่ปทุมธานีใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้ใช่ค่ะ
4: อ๋อกำเนิดอยู่ที่กรุงเทพไหม
3: ถูกต้องค่ะ
4: ครับผมได้ยินเนี่ยครับฟังทุกคืนนะครับ
3: น่ารักมากแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
4: ผมขอไว้แล้วครับ
3: บอกอีกรอบ
4: ขอเพลงน้องเมย์ใหม่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
4: จำปาลืมต้นครับ
3: จำปาลืมต้นสายันสัญญา
4: เออได้ขอหลังไม่ด้วยก็ได้เอาขอว้าววอนครับ
3: ไม่ได้ไม่ให
4: ้โอ้ย
3: เพลงจำปาลืมต้นร้องยังไงอะคะ
4: โหอยากฟังเสียงทหารเลยครับ
3: ใช่สักนิดนึงได้ไหมเล่า
4: ได้ผมเป็นนักร้องห้องอาหารมาก่อนคร
3: ับ ลองดูไหนลองสักท่อนนึงขอท่อนฮุกเลย
4: เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพระช่อมะม่วงไผ่ร้องเลยเหมือนคนร้องหัวใจข้าครวญเหมือนโดนมีทัน
3: อีกสักหน่อยอีกสักหน่อย
4: คิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะใภ้นายพันโอ้ยเสียงที่แย่พูดไม่ออกครับร้องไม่ออก
3: ไม่ได้ไม่ได้ละโอ้ยเป็นไงเราบอกให้ต่อก็ต่อด้วยเป็นไงเราเนี่ยต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี
4: ้ผมไม่ได้ดื่มเบียร์นะโอ้ยเสียงผมสุดยอดนะครับ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจถือว่าเป็นการให้ความสุขกับประชาชน
4: ครับ
3: ได้เลย
4: ทานข้าวกับอะไรครับคนสวยครับ
3: กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้
4: า
3: ถึงไม่ได้สุด
4: น่าจะขออย่าง
3: น
4: ี้เนาะ
3: ล้อเล่นไม่กินกินนี่มากินสลัดแซลมอนมาครับผมได้เลย
4: ก็กินกับทอดไข่ครับ
3: ทอดไข่ตอนเนี้ยนะ
4: ครับ
3: มันจะอ้วนเอาไหมล่ะคะ
4: น้ำหนักผม55ครับ
3: ว้ายน้ำหนักเท่ากันเลยอ่ะ
4: ฮะโอ้น้องเมย์55เหรอ
3: เออสูงเท่าไหร
4: ่สะโพกเท่าไหร่ครับเนี่ย
3: ไม่บอกอันนี้ไม่บอกบอกไม่ได
4: ้ครับ35
3: ไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้เรื่องของผู้หญิงบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเอาไปจินตนาการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
4: เห็นหน้าน้องเมย์แล้วนะ
3: จริงหรอที่ไหน
4: เห็นที่ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
3: ฮะ
4: ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
3: ที่ไหนรายการอะไร
4: คอนเสิร์ตอ
3: ่
4: ะ
3: อ
4: ๋
3: อ
4: ไอ้ลูกพุ่งรุ่ง FM 95สัญจร
3: อ๋อแบบนั้นอ๋อดูเหมือนดูไลฟ์สดไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ดูน้องเนอ่านข่าวด้วยเนี่ยตอน 5:00 น.อ่ะเ
3: ฮ้ยน่ารักมากเลยติดตามทุกช่องทางเลย
4: ครับผมเป็นทหารเนาะผมต้องรอบคอบครับ
3: เดี๋ยวดูไม่ใช่โจรชายแดนนะต้องรอบคอบกับหนูเนี่ย
4: ผมนึกว่าไม่รอดนะไปรบกับทหารเนี่ยที่ปักปุ๊ดอะไอ้เขมรนะ
3: ค่ะ
4: โอ้ยถ้าผมไม่หลบเข้าต้นไม้ใหญ่นะผมถูกยิงที่ขาเนี่ย
3: ก็ยังดีที่หลบทันนะ
4: ก็มาป่วยอยู่ประมาณ3เดือน
3: ค่ะเออทำปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหูไวตาไวเด้
4: กระดูกแตกครับ
3: ครับเอออันนี้กระดูกแตกจากการโดนยิง
4: ครับ
3: หนูก็จะบอกว่าอ๋อเปล่าหกล้มเองอะไรเงี้ยโอ้ย
4: ไม่
3: รับมุกด้วย
4: ผมเลยเข้าต้นไม้ใหญ่ครับ
3: หนูแซวเล่นหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นจำปาลืมต้นมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้น้องเนเสียงหวานหวานพิเศษและให้น้องกวางหลังไม้ด้วยครับและให้ลูกทุ่ง FM 95ทุกคนด้วยนะครับผมและมอบให้เราทหารกองทัพบกเชียงรายด้วยครับ
3: โอเคได้เลยครับนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจากพูดตามนะ
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: เดี๋ยวก่อนผิดแล้วน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำอะไรนะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: อ๋อน้ำพริกเผาพันท้าย
3: อะไรต่อ
4: โนรสิง
3: แหนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคค่ะท่านุ้ยพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
4: ตรุ่มจุ้งมง
3: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วย
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับนี่นะคะผลงานเพลงวันนี้นะก็มาแบบเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นหนูก็เลยจัดมาแบบดอกแสดงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะแล้วก็เพิ่งได้ศิลปินจิตอาสาเป็นรางวัลด้วยนะจากมูลนิธิปอเต็กตึงน้องเขาออกวอร์ซีบ่อยมากแล้วก็ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เยอะด้วยนะคะคนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเจ้าดอกจำปาเมลตวิสาฟิชเชอริงกาบตุ๊กตานริศลานะคะเป็นเพลงที่ติดชาร์ตแล้วก็หลายคนคิดถึงอู้อยู่ในท็อปตลอดเลยเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็สแสดงพัดถิ่นนะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยจำปาลืมต้นค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แหมสุดยอดนะคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยว่าถ้ามี10มือ10แขนเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยจะลังไม่ให้เธอไปจะกอดเธอไว้ให้แน่นๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากการทัศนะนะคะนี่เลยผลงานเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์นะคะเออนะสุดแขนทศกัณฐ์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วนี่อุ้ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะกับผลงานเพลงจากการทัศนะนี่ดนตรีก็จะมีความเป็นไทยเหมือนกันคำร้องทำนองค่ะแน่นอนว่าการทัศนะนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มณโนนนี่ผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอ้แถมให้นะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะจากนุ้ยสวีนาจริงๆช่วงนี้ก็เอามาจ่อคิวฮิตอยู่ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะไม่สวยแต่ร้อยจากน้องฝ้ายทิพยานะคะซึ่งน้องฝ้ายทิพยาเนี่ยเข้ามาทักทายเราบ่อยมากเหมือนกันนะเป็นอีกคนนึงที่น่ารักนะคะเป็นรุ่นน้องที่ดุริยางค์ทหารบกด้วยแล้วก็เป็นศิลปินจากอาสยามนะคะซึ่งล่าสุดนะคะน้องเนี่ยเป็นสโตรกนะคะก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นลมพับลงไปเลยแล้วก็ได้ เพื่อนสนิทนะคะพาส่งโรงพยาบาลจากนั้นตอนนี้เนี่ยอาการของน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองแต่ก็อยากจะให้แฟนคลับของน้องนะคะที่ชื่นชอบผลงานเพลงของน้องเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะน้องฝ้ายทิพยาอาสยามช่วงนี้น้องก็มีทำเพลงอยู่ในสังกัดเหมือนแซคชุมแพจะพาไปทำเพลงอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะเผื่อใครจะตามน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่น้องเมย์บอกไปนะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญน้องฝ้ายเองเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาแบบผอมเพรียวอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ขอบอกกันตรงๆพอหลังๆมาเนี่ยกินม่วนกินแซ่บไปหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรยังไงไปกินยังไงอีท่าไหนหรือเปล่าด้วยนะมันทำให้เส้นเลือดในสมองตีบได้แตกได้ตันได้นะคะดังนั้นทุกๆคนเลยการกินอาหารการเลือกอาหารสำคัญมากๆของหวานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยงดได้งดเด้อล่ะ

0: ช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทนะคะที่หาดใหญ่นะคลองแงะค่ะ82.50 บาทเช่นเดียวกันจังหวัดตรัง82.50 บาทค่ะภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทจ้ะเฉลี่ยอยู่ที่82.60 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ88.10 บาทขี้ยางก้อนถ้วย74.50 บาทและน้ำยาง79.60 บาทนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะกับผลงานเพลงนี้นะนานเท่าไหร่ก็รอนี่เจ็บเจ็บจุกจุกแล้วเร็วๆนี้เห็นว่าน้องเนเน่เนี่ยจะมีไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซด้วยในแถวๆเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องก็ติดตามกันได้ด้วยในช่วงนี้โอลาไปก่อนละจ้าแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5วันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับใครที่อยู่แถวๆบริเวณในกทมนะฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมฮะเดินทางปลอดภัยครับใครขับรถอยู่ก็ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดนะครับทำให้การจราจรติดขัดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนียภาพใช่ไหมมองเห็นน้อยลงเพราะว่าฝนตกหนักนะครับสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM95 ด้วยนะฮะที่สามารถรับชมแล้วก็ส่งข้อความกันมาได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อน3เพลงจบไปเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจอมรินทร์นะฮะหรือว่าพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงหยาดเพชรครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ฮะตอนนี้ครับพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีครับพี่ปัญญาแล้วก็ไอ้กว้างนี่ไอ้มิตรชัยมาทักทายนะครับพี่แมวสาวชอบหลับนะฮะบอกจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมอากาศร้อนมากๆเลยพี่พิญโยสวัสดีครับพี่จิรวรรณนะฮะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่ศักชัยนะครับพี่สุนิสานะครับผมขอเพลงเดรี่จากเอสปรัชญานะฮะแล้วก็พี่รัตดานะครับพี่นิรมนฟังจากนครศรีนะครับพี่สุทัศน์ครับพี่อัมมาราครับพี่สลิปน็อตโยโย่นะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะพี่สลิปน็อตนะครับทักทายครับพี่สว่างด้วยนะครับผมพี่นุชเจริญนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่น้องชาวกรีดยางเช่นเดียวกันนะฮะที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้กรีดยางไปฟังเพลงสบายๆนะครับป่ะไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ก่อนที่เราจะไปฟังมหานครไลฟ์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ปิดท้ายด้วยแนนซี่Look!

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แนะนำเพลงกันก่อนครับวอลลุ่มฝากรักจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเพชรครับ
5: สวัสดีครับพี่หงาชุมพร
6: ครับพี่หาชมพรคนเก่าครับ
5: สบาย
6: ยังติดตามอยู่ครับ
5: ติดตามอยู่สบายดีนะครับไม่ได้คุยกันนานเลย
6: ครับสบายดีครับน้องก็สบายดีไหมครับ
5: สบายดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: แล้วผมตื่นตั้งแต่ตีสิบเอ็ดแล้วก็ฟังน้องเมย์จบแล้วก็มาฟังน้องเพชรต่อครับ
5: โอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
6: เมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรผมลืมนะครับ
5: อ้าวลืมเหรอฮะผมว่าน่าจะเป็นเพลงของพี่ธันวาใช่ไหม
6: อ๋อตื้อไก่ตาฟางใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ละกัน
6: ตื่นเต้นครับคือนานแล้วไม่ได้สองเดือนแล้วได้ประมาณสองเดือนได้แล
5: ้
6: ว
5: แสดงว่า
6: คือทอถักเตี๋ยแล้วก็วิทยุเตี๋ยครับก็เลยไม่ได้ฟังครับ
5: ก็เลยไม่ได้ฟังเนาะก็เลยแบบไม่ได้คุยกันนานก็เลยตื่นเต้นเนาะ
6: ครับ
5: ไม่เป็นไรครับผมพี่เดี๋ยวผมจัดพี่นี้ให้ฟังนะ
6: ครับครับ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
6: มอบให้น้องกวางหลังไมค์เสียงหวานแล้วก็
5: ครับ
6: ทุกดีเจทุกคนเรารวมทั้งน้องเพชรด้วยนะครับ
5: ได้เลยครับ
6: แล้วก็ผู้ฟังที่ติดตาม95 FM นะครับ
5: ครับผมได้เลยครับพี่งาขอบพระคุณมากมากครับ
6: ครับครับขอรวยขอแข็งแรงนะครับ
5: ขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมพี่งาจากชุมพรนะฮะตื่นเต้นแหมไม่ได้คุยกันนานนะฮะตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อครับไก่ตาฟางพี่ธันวาราศีธนูนะครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: ลับมาท้ายชั่วโมงครับฟังเพลงกันยาวๆ5เพลงเลยนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากพี่เสือธนพล18ฝนฝนตกที่หน้าต่างพิเศษโลโซนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับ3เพลงแห่งเทพธิดานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาดอยจากแพทย์หญิงพันธิวาเทพธิดาจำแรงลุงเป้าสายยนสัญญาเทพธิดาภาคสิ้นอาต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแนวคลาสสิกทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะสักทายครับทักทายไปถึงพี่เกศรนะครับพี่อุดรนะครับพี่วันวิสาพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะนะพี่กันระพีนะครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่รัตนาด้วยนะครับพี่สุนิสาพี่พิทวัตหนุ่มชลบุรีนะบอกว่าตอนนี้ที่บางละมุงชลบุรีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับขอน้องเพชรแล้วก็แฟนๆ FM 95ทุกภาคทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันครับพี่รัชนีครับทักทายฮะเป็นอารมณ์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะฮะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทพยิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตีสองถึงตีห้าสวัสดีครับผมไปถึงพี่ดับพระสุขฮะพี่ยุพาครับพี่หนูวันนะฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่เกศรนะครับพี่ณรงค์ครับพี่วิชัยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่อุดรด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นยิดพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมไหมโอเคไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องจันทนาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะจันทนารังสิตค่ะ
1: จากรังสิตนะครับผมอ่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ฝนตกไม่คืนเลย
1: ครับฝนตกหนักมากมาก
2: หลังสิทั้งคืนเลยเดี๋ยวไม่หยุดเลย
1: ใช่ฮะแล้ววันนี้เราฟังเพลงอะไรครับ
2: คาถาคุณแผนค่ะ
1: คาถาคุณแผนจากน้องการเนาะ
2: ใช่ค่ะสบายดีไหมคะ
1: ก็สบายดีเหมือนเดิมครับแต่นั่นแหละฮะ
2: ตาฝนนะตาฝนจะไม่สบายนะเป็นโควิดนะ
1: ใช่ครับช่วงนี้ยิ่งระบาดอยู่ด้วย ต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่ใช
1: ่อ่ะแล้วตอนนี้ครับบทเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้พี่เพชรแล้วก็FM ทุกคน
1: ครับ
2: แล้วก็ให้คนที่รู้จักทุกคน
1: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ขอขอบคุณ

0: เดี๋ยวขอนึกก่อนนะ
1: อ่ะน้ำพริกน้ำพริก
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผา
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: ดับเครื่อง
0: เครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมได้เลยฮะอาจจะพี่ให้ฟัง
0: ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: ไว้เจอกันใหม่ครับครับผมโชคดีนะครับ
0: สวัสดี
1: ครับผมนะปีชันธนารังสิตนะครับคาถาขุนแผนบทเพลงนี้นะครับจากน้องกันทัศนะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมหลังจากจบไป4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคาถาขุนแผนนะฮะจากการทัศนะนะครับคาถามหานิยมนะฮะลุงแอลยอดรักสลักใจแล้วก็พ่อเนื้อทองนะครับน้องปาวลีณหน้าทองโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับทั้ง4เพลงจัดให้เลยครับผมทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่เอกสินนะครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูสดวังล้อครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะบอกขอเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับอีพี่สาวขามพี่ดาวพระศุกร์นะครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะน้องทัดแทนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนมนะครับขนมทั้งแตกเพิ่งอะไรนะเพิ่งจากตลาดสดพัทลุงค่านะครับบอกน่าจะอยู่แบบน่าจะบอกเพิ่งตื่นเพิ่งทักทายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ด้วยครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่ชัยยันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตไหนดูสิวันนี้เป็นเพลงจากวงไม้เมืองนะครับสังกัด S1 Music ครับเพลงนี้ชื่อว่าตามหานี่คำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชุลีกรนะฮะหรือว่าอาจารย์ฮาลิมนั่นเองครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เคนตะโมรินะครับบทเพลงจากค่าย S1 Music ครับตามหานะฮะจากวงไม้เมืองในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับผม
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: หากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันค

ฝนตกแรงมากๆเมื่อวานนี้เย็นสบายเลยจ้าพี่โกมันนะฮะจากจังหวัดตรังสวัสดีครับพี่สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะพี่ปัญจวรรณนายวิสุชาดาพี่เอกสินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะพี่มะละด้วยนะครับป้าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit History เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย

0: ในวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผม4เพลงจัดป้ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ด้วยนะครับทั้ง2เพลง4เพลงสินะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับทักทายกันนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2:00 ถึง 5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ชั่วโมงเต็มๆมาเจอกันแบบนี้อาทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่สันทัศน์ครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นวลจันทร์ลุงต๋อยนะครับพี่สุกัญญามิวี่โรเจอร์สนะครับจากนิวยอร์กซิตี้นะครับจากอเมริกาเนาะสวัสดีครับ Good morning ครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะแล้วก็พี่คณิษฐานะครับพี่นิ่มบอกว่าทักทายครับน้องเพชรฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนเลยพี่นิ่มมารายงานตัวค่ะนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณส้มใช่มั้ยครับส้มเกตสลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะ 6:14 วันนี้ตื่นสายวันหยุดค่ะนะฮะอ๋ออันนี้อยู่ชาวไหนฮะเพราะว่า 6:00 แล้ว น่าจะญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีเพราะว่า 6:00 แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยยัง 4:00 อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประสิทธิ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่สาวขามพี่หนูเล็กนี่พี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่บงกตทิพย์ด้วยนะครับพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันไม่ดีกว่า4เพลงครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสพใจนะฮะจากน้องแบมไพลินของฝากจากวงไม้ไอส์นี่แล้วก็บทสดบทสดนอบทสดบออนุญาตให้จิบนะครับน้องปลายกนกพรแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่หญิงลีศรีจุมพลนะครับรอสายคนสดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันตอนนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสรีครับพี่สาครพี่วันเทาว่าต้องไปเปิดเพลงให้ออกกำลังกายนะฮะถูกใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พินโยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่สมบัติด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่วรรณภาพี่สุภัทราพี่โอไรอันพี่สุนีนะครับพี่สามารถนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับทักทายครับพี่ณัฐพงศ์น้องณัฐพงศ์ใช่ไหมฮะบอกว่าที่บางกลวยฝนตกแล้วครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เฮอร์นะฮะสวัสดีครับป้าเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: เดือนนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูก

0: เพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปลาพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

จัดไปนะฮะบทเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนสวัสดีครับไปถึงพี่สวยนภาเฮงส์บอก Good morning จ้านะครับแกจะได้เจอกันแล้วนะฮะอีกสัก2เดือนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เสรีด้วยนะครับพี่ทิพวรรณนะฮะพี่สมพรพี่ระวิภาน้องบังกรพี่ลำดวนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะคุณพี่หัสดินใช่ไหมครับทักทายครับผมพี่บุญเรียนด้วยนะฮะพี่ปราโมทนะครับพี่น้องกระโปโลนะฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: บาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้านะคะ5:13 นกับเช้าวันศุกร์แล้วค่ะวันนี้25 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ทักทายทุกท่านนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เดินแม่ปรางพิษณุโลกฝนกำลังตกเลยเหรอคะสู้ๆค่ะตกแบบสู้ๆแล้วก็คนก็สู้ๆด้วยนะคะตอนนี้พี่ทองภูนด้วยนะคะพี่จรูนพี่ประสิทธิ์พี่อารมณ์พี่สริญญาพี่หนูพี่สะอาดฝนตกทุกวันเลยขอเพลงมาลัยใจดำพี่พัชรมงคลนะคะแล้วก็ความสุขอยู่ตรงนี้ใช่แล้วค่ะพี่หนูความสุขอยู่ตรงนี้นะคะ5:00 ถึง 7:00 สวัสดีพี่กล้วยทอดขาล็อกฝนท่วมบึงกลุ่มแล้วกล้วยทอดลอยน้ำจ้าอ๋อก็หนักจริงนะคะตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่23 ถึง 27ใช่ไหมเนาะก็ประมาณนี้สวัสดีน้องแขกด้วยนะคะสุทธิรัตน์จารณะมาแล้วพี่คิดไผ่ป่าค่ะพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่ขนมหวานสามพี่น้องอยู่มาบตาพุทธและยองฉ่ำๆเลยครับผมพี่ติ๋มพี่ลมสวัสดีนะคะน้องฝนคนสวยวันนี้มาแนวแปลกสงสัยจะมีเรื่องใหญ่โตอ๋อเพลงเพาะใช่ไหมเรื่องใหญ่โตทุกวันเลยค่ะลุงใหญ่โตมโหฬารทุกวันเลยนะคะใครมีเมียน้อยบอกมาก็บอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครแซวยะทิพย์สวัสดีนะคะพี่สมศรีปีชาชุ่มฉ่ำดีจังเลยผู้ใหญ่วันพี่วันนี้พี่สุชาดาสวัสดีทักทายนะคะใครมีเมียน้อยหรือเปล่าอ๋อผู้ชายอ่ะก็มีกันหลายคนใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีเมียน้อยใช่ไหมมีเมียน้อยก็ดีนะอย่ามีเมียเยอะนะคะนั้นไม่ดีแน่นอนวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็มาคุยกันทักทายนะพูดคุยระบายความสุขได้ไหมเอาความทุกข์ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความทุกข์เนาะหลายท่านนะคะทุกข์ใจมากเรื่องตัวเองบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องได้ทุกคนเลยนะคะเรื่องแรกก่อนเลยค่ะกรมอุตุเตือนฉบับที่7นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากอีก1วันวันนี้เขาเรียกว่าถล่มกันอ่วมอรไทยจริงๆก็ภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสรุปแล้วทุกภาคแหละก็วันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางอย่างระมัดระวังนะที่กรมอุตุประกาศฉบับที่7นะคะที่หนักมากวันนี้นะคะอยู่ที่ภาคอีสานคือบุรีรัมย์กับโคราชนะคะ2จังหวัดนี้จะหนักมากกินพื้นที่กว้างทั้ง2จังหวัดเลยแล้วก็ภาคกลางสระบุรีอ่างทองอยุธยานครพนมนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้หนักมากกว่านี้ส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยค่ะนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราแล้วก็ตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทร์ไปตราดเลยนะคะนี่คือหนักมากส่วนภาคกลางอ่านไปแล้วเนาะภาคกลางกรุงเทพด้วยอ้อภาคกลางโทษทีมีนครสวรรค์ด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยหมดเลยค่ะภาคกลางแถวนั้นแล้วก็หนักแบบธรรมดาอ๋อวันนี้ภาคเหนือเพชรบูรณ์ด้วยนะขออภัยหนักมากนะเพชรบูรณ์ตัวหนักธรรมดาภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะคะแล้วก็อีสานก็ยังหนักอยู่หลายจังหวัดนะเมื่อกี้เนี่ยที่หนักมากก็เป็นโคราชใช่ไหม ที่หนักก็มีร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำภูแล้วก็จังหวัดเลยนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงานะคะอันนี้ของวันนี้ก่อนนะ25กันยายนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ภาคเหนือเพิ่มจังหวัดตากมาอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้าให้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าหลักจริงช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็นู่นเลยนะคะถ้าภาคใต้ก็จะถึงช่วงลอยกระทงเลยค่ะเนาะก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมสัตว์พลันที่เราต้องประกาศกันทุกปีนะคะเมื่อถึงเวลานี้เมื่อวานนี่โหยที่สัตหีบนะคะอันนี้หนักจริงๆแล้วก็ทุกปีนะคะชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ก็โชคดีกว่าหลายจังหวัดตรงที่ว่าน้ำเนี่ยระบายลงเร็วลงทะเลเร็วนะคะเมื่อคืนตอนประมาณ4ทุ่มนะคะในสัตหีบตกหนักต่อเนื่องประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ในซอยต่ำพื้นที่ต่ำเนี่ยนะคะการจราจรติดขัดแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบหนักมากนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่แยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกเนี่ยนะคะไปจนถึงแยกกิโลเมตรที่1มีน้ำท่วมขังสูงเลยนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่สัญจรต้องระวังมากนะคะบางคันก็ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องดับนะคะบางส่วนก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามระดับน้ำนะคะอำนวยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันจะเร็วหน่อยชลบุรีเนี่ยน้ำท่วมไม่นานนะคะไม่เหมือนกรุงเทพนะคะกรุงเทพจะนานหน่อยแต่ชลบุรีประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงก็ทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็โชคดีสำหรับในส่วนของทะเลเนาะมันก็จะลงเร็วหน่อยแต่ถ้าแบบโอ้โหอย่างอยุธยาเนี่ยค่ะบางอำเภอนะอยุธยาอ่างทองชัยนาทเนี่ยบางอำเภอท่วมกันเป็น10เดือนอ่ะนะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะสี่จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะวันนี้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะใครที่บ้านอยู่นะริมเจ้าพระยาก็เหมือนทุกปีนะคะวันนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยแจ้งเตือนดินถล่มในระยะนี้นะคะ25จังหวัดคือนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยฝนตกหนักจะมีดินถล่มด้วยนะคะก็อาสาสมัครเครือข่ายต้องระวังแจ้งเตือนภัยเขาระบุมา25จังหวัดนะคะที่ระวังดินถล่มมีตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบลพบุรีสระบุรีนครนายกโคราชศรีสะเกษอุบลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะนี่คือ25จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึง27นะคะเนี่ยค่ะถ้าระบุพิกัดไปเลยก็ได้นะอย่างจังหวัดตากเนี่ยอำเภอพบพระกับอุ้มผางและแม่สอดตามอำเภอนี้ระวังนะคะกำแพงเพชรก็คืออำเภอคลองลานปางศิลาทองสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยบ้านด่านลานหอยศรีสะเกษก็ชาติตรการนครไทยเนินมะปางด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่แจ้งมาว่าเนินมะปางฝนตกหนักระวังดินถล่มด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเนินมะปางพิษณุโลกแล้วก็วังทองจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มีภูเขาอ่ะให้สังเกตนะคะภูเขาน้ำตกนั่นแหละต้องระวังนะคะ ต้องระวังเลยนะภาคกลางก็ไม่เว้นนะพวกเกล็ดแก่งคอยบ้านนานครนายกอ่าอันนี้ก็ใช่นะแก่งกระจาหนองย่าป้องอย่างเงี้ยค่ะสวนพึ่งบ้านคาด่านช้างสังขะบุรีไซโยกด่านมะขามเปี้ยประจวบก็กุยบุรีปานบุรี300ยอดนะอำเภอเมืองด้วยถ้าเป็นอีสานก็ปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวนะคะต้องระมัดระวังตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมเลยค่ะก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจส่งผลเกิดแผ่นดินถล่มได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของภัยธรรมชาติทุกปีต้องมาพบกับภัยธรรมชาติก็ยังมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ทุกปีต้องมาพุระเบิดอีกแล้วค่ะโอ้โหบ้านพังเสียหายไป30หลังอำเภอชุมพวงค่ะนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุพุระเบิดในเขตพื้นที่บ้านท่าหมู่ที่8ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงโคราชนะคะก็รถดับเพลิงของเทศบาลเข้าไปในพื้นที่เพื่อระงับเหตุบ้านทั้งหลังนี่คือเสียหายหมดบ้านต้นเชิงเนาะบ้านที่เกิดเหตุส่วนบ้านข้างเคียงเสียหายไป30หลังแต่ก็เล็กน้อยมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1รายเมื่อคืนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกันกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใครที่เกิดเหตุนะคะก็ต้องสำรวจกันเช้านี้นะเพื่อจะได้ดูว่าจะช่วยเหลือกันตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไงต่อไปเนี่ยค่ะทำไมมีพลุระเบิดอยู่ในหลังนี้ล่ะทำพลุไหมหรือยังไงนี้ข่าวยังไม่มานะคะเพราะว่าเกิดเหตุตอนค่ำแล้วค่ะประมาณเกือบ2ทุ่มกว่าจะเพลิงสงบเนี่ยเที่ยงคืนนะคะอันนี้ที่ชุมพวงเมื่อคืนโอ้โหแล้วพอใกล้ๆช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยนะคะมีข่าวพลุระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังนะคะบ้านไหนที่ทำอาชีพทำพลุทำประทัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่คือจริงๆไม่ควรอยู่ในชุมชนไหมหรือยังไงเนี่ยบ้านนี้แสดงว่าอยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านอีก30หลังก็เสียหายไปด้วยอ่ะแสดงว่าบ้านอยู่ติดกันโอ้โหนี่ค่ะน่ากลัวมากนะคะส่วนเรื่องของอะไรล่ะเนี่ยฆาตกรรมเนาะลุง17ฆาตกรรมลุงวัย67เอ๊ะเดี๋ยวสายเลยมาหรือยังลืมดู022481366นะคะยังว่างอยู่022481366สายยังว่างอยู่นะคะมาดูเรื่องฆาตกรรมสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ที่ใกล้ป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือลุงสมเกียรติอายุ67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะนะคะแล้วใบหน้าเนี่ยถูกมีดกรีดคนร้ายไม่รู้เป็นใครหลบหนีไปพอช่วงค่ำเมื่อคืนนะคะปรากฏว่าตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบได้ไปติดตามตัวคนฆ่าหรือฆาตกรได้สำเร็จนะคะเป็นหนุ่มวัย27ค่ะนายกฤษดารับสารภาพเนาะตำรวจก็จับได้ค่ำแล้วล่ะบอกว่ามาทำสวนฟักทองอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุกับคุณลุงแต่หลังจากฟักทองได้ออกลูกบางส่วนแล้วปรากฏว่ามีคนมาขโมยฟักทองไปหลายครั้งจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนดูสิใคร ขี้ขโมยจังเลยตอนนั่งช่วงเช้าเห็นลุงกำลังก้มเด็ดเล็กฟักทองที่สวนก็เลยเข้าไปถามว่าขโมยมากี่ครั้งแล้วลุงไม่ตอบแต่ในมือน่ะมีฟักทองอยู่3ลูกเลยโมโหเข้าไปแย่งมีดที่ลุงพกติดตัวจากนั้นก็ฟันไปที่ใบหน้า3ครั้งจนหลบแน่นิ่งไปเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโอ้โหนี่คือขโมยฟักทองถึงขนาดฆ่าตายเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะน้องโด่งไม่ใช่นะคะเอาสายมาแล้วรับสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สีน้องโด่ง
0: ใครคะ
2: พี่แอนค่ะ
0: พี่แอนอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
2: อยู่จังหวัดอุบลค่ะ
0: พี่แอนอุบล นะคะเชิญค่ะพี่ฝนตกไหมนั่น
2: ตกค่ะทั้งคืนเลยยางก็ไม่ได้กรีด
0: ทั้งคืนเลย
2: นอนทั้งคืนเลย
0: ตกอีกหลายวันค่ะ
2: ทักผ่อนค่ะ
0: มีเรื่องอะไรคะ
2: มีเรื่องที่มีเอกสารมาจากสำนักงานกฎหมายอะค่ะ2ครั้งแล้ว
0: แ
2: ค่และทีนี้จะให้ทำยังไง
0: ทวงหนี้อะไรคะพี่ในจดหมายว่าทวงหนี้อะไรคะสำนักงานกฎหมาย
2: เขาบอกว่าเราไปกู้เงินเขาไปซื้ออุปกรณ์จากบริษัทรถอ่ะเจริญชัยเขาบอกว่าอุปกรณ์ไปกู้จากบริษัทแต่เขาไม่ระบุนะว่าบริษัทอะไรและทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกแล้วเราออกนามได้ไหมชื่อเขาอ่ะจากนายกนายขอเนี่ยเราออกนามได้ไหม
0: ไม่หมายถึงว่าเราบทไหนบอกว่าเป็นหนังสือจากสำนักงานกฎหมาย
2: ใช่เป็นสำนักงานกฎหมายแต่เขาบอกว่าเราคืออย่างพี่เนี่ยไปกู้เงินเขาแล้วก็มีมาทั้งคนค้ำคนค้ำสองคนแล้วกู้คนนึงเนาะแล้วทีนี
0: ้
2: เขาก็บอกว่าเราไปกู้แต่เราไม่เคยไปกู้เลยนะ
0: แล้วรู้จักสองคนนั่นไหม
2: เขาก็มาอยู่บ้านเดียวกันคนที่กู้เป็นหลานเขยแล้วก็คนที่ค้ำเป็นพ่อตาแล้วก็เป็นป้าเขา
0: แล้วพี่แอนไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงตอนไหนอ่ะ
2: ไม่มีแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าแล้วเขารู้ที่อยู่เราได้ยังไงไม่รู้จักเลยแล้วเขาไม่เคยยืมเลยอย่างเงี้ยไม่เคยกู
0: ้ยอดนี้ที่เขาชำระเท่าไหร่ครับพี
2: ่เขาบอกว่ากู้ไป 17,396 บาทเขาบอกว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยให้เราชำระภายในเวลา30วันถ้าเกิดไม่ชำระไปชำระเขาจะมามีหมายศาลออกมาหมายจับอะไรอย่างนี้และทีนี้เขามี QR code ด้วยนะคะเราสแกนจ่าย
0: โอ้ยอย่าสแกนอย่าเพิ่งสแกนแล้วเดี๋ยวนี้งงเลยชื่ออะไรก็ถูกต้องทั้งหมดบ้านเลขที่ก็ตรง
2: ใช่ถูกต้องหมดเลยนามสกุลบ้านเลขที่มาทั้ง3คนเลยแต่เขาไม่เคยเลยนะ
0: แต่ว่าตัวพี่แอนเนี่ยไปเกี่ยวข้องคือตอนไหนหมายถึงว่าเราไปเป็นผู้ค้ำหรือผู้กู้เอง
2: ไปเป็นคนพี่แอนนี่เป็นคนโทรแต่เป็นพี่เขยเนี่ยเป็นคนกู้แต่เขาไม่เคยกู้นะ
0: อ๋อจดหมายนี่คือทวงพี่เขยแต่ว่า
2: ใช่
0: แล้วทีนี้ก็เลยแต่ว่าไม่เคยกู้เงินก้อนนี
2: ้ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วพี่เขยได้อยู่ด้วยกันกับพี่แอนตลอดไหมอ่ะ
2: อยู่ค่ะอยู่เขาไม่เคยไปไหนเลยเขาก็อยู่ป้าคนค้ำเขาก็อยู่แล้วพ่อตาเขาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนเขาไม่เคยเข้าสังคมอะไรแต่รถเขาซื้อเขาวางดาวสูงเขาไม่เคยไปค้ำเขาจะเอาผัวเมียค้ำเขาซื้อรถไถของ
0: ผู้คนหมดแล้วเหรอคะ
2: หมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่มี
0: หมดแล้วยืนยันอ๋อ
2: และทีนี้โทรเขาบริษัทเจริญชัยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ที่เราคาใจคือทำไมมันต้องมาจากกฎหมายเขาบอกว่าฉันมานานเป็นคนที่ทวงให้เจ้าของบริษัทเขาว่าอย่างเงี้ยติดตามให้ถ้าคุณไม่ดำเนินตามกฎหมายจะได้
0: จดหมายมี
2: กฎหมายเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรไหมคะ
2: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรมีค่ะมีเป็นไลน์
0: เป็นเงินสด มีเป็นลายอ๋อไม่ใช่ลายน่าจะถ้าเป็นลายไม่มั่นใจอาจจะไม่น่ากลัวอยู่มีเบอร์โทรติดต่อกลับภายในห้า7 วัน15 วันมีไหม
2: เขาบอกว่ามีประมาณ30 วันถ้าไม่ไปชำระเขาบอกว่าจะมีหมายศาลมาหาอะไรพวกนี้เขาจะฟ้องศาลอะไรเง
0: ี้ยอ๋อไม่โบโทรที่แบบขึ้นด้วยของสำนักงานกฎหมายอันนี้ไหมคะ
2: สำนักงานกฎหมายมีค่ะมี
0: เบอร์02เบอร์มือถืออะไรก็แล้วแต่มีเบอร์โทรด้วยใช่ไหม
2: มีเบอร์นี่แหละเบอร์เดียวกันกับเบอร์ลายเบอร์กฎหมายเขาบอกว่ามีเบอร์เดียวกัน08088
0: 5 8 6 เออจะเป็นทางแอดไลน์อะไรไปคือถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เคยเป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆไป
2: ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรใช่ไหมคะ
0: เออพี่ก็อย่าไปสแกนอะไรนะเผื่อว่ามันเป็นจดหมายของสำนักงานกฎหมายปลอม
2: ค่ะและทีนี้เขาก็มีโลโก้ด้วยนะว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายถ้าเผื่อว่าพี่สีถ้าเผื่อว่ามีตำรวจเอามาให้เซ็นโน่นนั่นนี่เราต้องเซ็นไหมเราต้องทำไหม
0: ไม่เซ็นตำรวจ
2: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ตำรวจมาเลยเหรอ
2: ไม่หมายถึงอย่างเช่นเนี่ยมันมา2 ครั้งแล้วนะอย่างเช่นที่ว่าถ้าสมมติว่ามาครั้งที่3เผื่อมันให้ตำรวจเอามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชื่อคุณไหม
0: ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะพี่ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้คนที่ส่งจดหมายต้องเป็นไปรษณีย์เท่านั้นตำรวจไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะใช่
2: เขาบอกว่าในจดหมายนี้เขาจะบอกว่าเขาจะให้ตำรวจมีหมายศาลมาหาอะไรอย่างนี้ในคือพี่แอนต้อง
0: ไ
2: ปค่ะ
0: ไม่มีไม่เกี่ยวค่ะหมายศาลก็ตำรวจไม่ได้เอามาหมายศาลไม่มีอันตำรวจไม่มีหน้าที่จะเอาหมายศาลมาให้นะคะ
2: ไม่มีหมายศาลที่ตำรวจจะมาให้ทวงนี่ใช่ไหม
0: หมายศาลก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
2: อ๋อคือไม่ต้องทำอะไรจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมมัน
0: ไม่ใช่เงินก็ไม่ต้องทำอะไร
2: ใช่มันบอกว่าให้ชำระ3,648.78 บาท
0: ชำระผ่านช่องทางไหน
2: มันมี QR โค้ดให้ในเอกสารนี่แหละ
0: อ๋อปลอมถ้างั้นปลอม
2: อ๋อคือเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม
0: ไม่ต้องทำอะไรค่ะ
2: ค่ะคนบ้านนอกอะเนาะเขาก็ไม่เคยอะเขาก็บอกว่านอนไม่หลับมันจะให้ไปจ่ายเขาก็ดูเขาก็บอกว่าเป็นยอด300,000เป็นยอด30,000จะไปเอาตังค์ที่ไหนยืมก็ไม่เคยยืม
0: แกจ่าย3,000
2: ค่ะ
0: เออมันแปลกประหลาดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอะ
2: มันบอกว่า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเราก็อยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยไม่มีไปซื้ออะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไร
2: ค่ะแล้วเขาก็จะระบุชื่อเข้ามานะชื่อนามสกุลและทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นบริษัทเขาเขียนแค่ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่บอกว่าบริษัทอะไรและทีนี้เขาจะบอกว่าผมเป็นทนายที่คุณนายกรเนี่ยให้มาทวงหนี้กับคุณนายนี้นายนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ในชื่อในจดหมายมีชื่อทนายความด้วยเหรอคะ
2: มีค่ะมันบอกว่าเป็นทนายแต่คนละคนเลยครับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มีแต่มันไม่บอกชื่อบริษัทมันบอกแค่ว่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแต่คนนี้เป็นทนายเป็นคนให้ทวงหนี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อถ้าไม่ได้เป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆ
2: ค่ะไม่เคยเลยก็ยังอยู่ว่ามันหาได้ยังไงสองคร
0: ั้
2: งแล้วนะพี่สี่มาสองครั้งแล้วเนี่ยค่ะ
0: อ๋อมันก็ทวงไปเรื่อยแหละพวกเนี้ย
2: โอเค
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะพี่สี่ขอบคุณมากค่ะ
0: มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ก็ในยุคที่มีโจรเนาะมิจฉาชีพอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะเนาะอย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเนาะอย่าเผลอเอาจริงๆเนาะเผลอไม่ได้เลยนะในยุคนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจสน.วังทองหลางนะคะไปจับหนุ่มจีนไม่รู้ว่าเทาหรืออะไรนะคะก็เป็นการบูรณาการกับตม.ค่ะน้องเด้ง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเป็นชายต้องสงสัยนะอยู่ตรงเดินหน้าอยู่คืออยู่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว122อ่ะตอนทองหลังนะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อ่ะเหมือนคนจีน
1: อ
0: ่ะนั่งอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเคยพกปืนมายังตรงจุดเนี้ยพลเมืองดีเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายก็โทรหาตำรวจสน.วังทองหลางเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านคนนี้เก่งมากเขาเป็นคนชอบสังเกตก็เกรงว่าจะอันตรายก็ดูทีมคนนี้แตกๆมีปืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตำรวจสน.วังทองหลางก็ไปก็เจอจีนจริงๆด้วยอายุ50นะตรงตามรับแจ้งเลยค่ะไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางอะไรได้เลยก็เลยขอตรวจค้นตามขั้นตอนผลการตรวจค้นเจอปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกซ่อนอยู่ในกระเป๋าก็คุมตัวไปที่โรงพักนะคะจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบยาไอซ์บรรจุถุงอยู่ 4.8 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็พร้อมอุปกรณ์การเสพแน่นอนตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีสารเสพติดในร่างกายเขาบอกว่าไปซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อนชาวจีนในราคา 5,000 เดี๋ยวอ้างว่าได้รับปืนมาจากเพื่อนจีนเหมือนกันปืนคนนั้นน่ะกลับประเทศไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่กลับแล้วเพื่อนก่อนกลับประเทศก็เอาปืนมาให้จากการตรวจสอบชายคนนี้อยู่เกินประเทศไทยเกินกำหนดแล้ว586วันดู
1: เกือบ2ปีนะ
0: ใช่เป็น2ปีแล้วโอเวอร์เจย์อยู่นั่นน่ะแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะก็พูดไทยไม่ได้อะไรเลยต้องผ่านล่ามอย่างเดียวก็ต้องขังไว้ก่อนดำเนินคดีขยายผลแล้วก็ในประเทศออกอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: มีแต่คนอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
1: พอแล้วจุดเริ่มต้นที่พลเมืองดีเขาโทรแจ้งนี่คือเห็นผิด
0: เขาเห็นนั่งอยู่หน้านั่งอยู่หน้าโรงแรมแบบมีพิรุธน่ะแล้วเขาเคยเห็นว่าจีนคนนี้เคยมีปืนเขาจำได้ไงเขาเลยรีบโทรหาตำรวจสน.ทองหลางเมืองทองหลางเลย
1: โอ้
0: แล้วต้องชื่นชมเลยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งสังเกตดีมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: คือเซนไม่ผิดตัวมีเซนแล้วก็ไม่ผิดตัวจริง
0: เขาบอกเนี่ยมาดูหน่อยเขาเคยเห็นว่าคนจีนคนนี้น่าจะมีปืนค่ะก็มาถึงปุ๊บก็เจอจริงด้วยทั้งยาเสพติดทั้งปืน
1: โอ้
0: ก็ช่วยกันสังเกตเนาะก็อย่างที่บอกอ่ะเราไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี
1: ้อ
0: ยู่รอบๆตัวรอบๆบ้านรอบๆอะไรก็ตามนะคะต้องสังเกตกันว่ามีใครมาเช่าบ้านไหมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ต้องช่วยกันดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่ยังมีเคสหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยไม่ต้องช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะคือมีพฤติกรรมก่อกวนกันมาอย่างยาวนานนะทะเลาะกันมาเป็น10ปีอ่ะพี่อยู่กันมาได้ไงเนาะแต่บางคนมันก็ต้องอยู่บ้านหลังนึงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเคยมีพี่คนนึงนะที่ช่อง9เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหากับข้างบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแนะนําแกว่าย้ายเถอะโหอย่างงี้เจอคนอย่างงี้เดี๋ยววันนึงไม่ไหวก็ฆ่ากันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหย้ายบ้านนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ย
0: ใช่คือทั้งชีวิตบางคนมีบ้านได้แค่หลังเดียวอ่ะมันต้องผ่อนไปถึง25-30 ป
1: ีอ่ะใช่แล้วเรามันจะให้ขายแล้วไปซื้อใหม่ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้น จริงๆคนก็ไม่ค่อยอยากมีปัญหานะแต่ว่าในเมื่อมันต้องมันมีขึ้นมาแล้วนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนบ้านหลังนี้นะที่นนทบุรีนะพี่ศรีนะครับเขาร้องเรียนนะครับที่ไซน้อยนะครับนนทบุรีเขาบอกว่าโอ้โหทนพฤติกรรมเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ไหวมีเพื่อนบ้านเป็นถึงทนายความนะโอ้เป็นทนายความนะครับทะเลาะกันมาเป็น10ปีเขาเจออะไรบ้างเขาเจอถึงขนาดแบบว่าพอคนไม่ถูกกันแล้วเนาะข้างบ้านก็ก่อกวนอย่างเช่นออกมาอาบน้ำหน้าบ้านโชว์ของลับเรื่องนั้นเลยนะเพื่อโหคือเหมือนจะแกล้งอ่ะคืออาบน้ำหน้าบ้านนี่มันต้องการก่อกวนก็คือแบบอ๋อเองไม่ชอบให้เองไม่ชอบข้าใช่ไหมข้าไปอาบน้ำหน้าบ้าน
0: เลยใช่ไหม
1: เออให้เองดูไปเลยอะไรแบบประมาณนั้น
0: ต้อง
1: ใ
0: จ
1: ใช่ย
0: ั่วยุ
1: ทิ้งขยะ
0: ย
1: ั่วยุใช่ยั่วยุทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเกลือนเลยนะครับจอดรถขวางหน้าบ้านนะข่มขู่เอาอาชีพทนายเนี่ยนะครับมาข่มขู่ชาวบ้านตั้งราวตากผ้าออกมาซักผ้าอะไรคนไม่ชอบยิ่งอะไรไม่ชอบก็ยิ่งทำเพราะเขาถือว่าเขาทำหน้าบ้านทำไมอะไรประมาณนั้นลักษณะแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับนี่ฮะหนึ่งในเพื่อนบ้านนั้นทนไม่ไหวแล้วนะครับ อยู่บ้านติดกันกับนี่แหละทนายความคนนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเกือบจะ20ปีแล้วนะนะฮะพบเห็นพฤติกรรมนะฮะของทนายคนนี้ที่สร้างความเดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนั่งดื่มเหล้าหน้าบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลนะครับส่งผลกระทบต่อคนป่วยคนติดเตียงพูดจาส่อเสียดสีชาวบ้านนะครับคือว่าคนแถวนั้นว่าแบบพวกขออภัยนะคำนี้จะมาดูแลชนชั้นต่ำ
0: โอ
1: ้ว่าคนแถวนั้นว่าเพื่อนบ้านน่ะพวกชนชั้นต่ำเคยจุดไฟเผาขยะจนชาวบ้านเขากลัวว่าเกิดเพลิงไหม้เหมือนเขาก็แก้อย่างเงี้ยพี่จุดไฟเผาขยะแก้ผ้าอาบน้ำหน้าบ้านโชว์อวัยวะเพศอยู่หน้าบ้านอะไรแบบนี้
0: ชั้นสูงอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ชั้นสูง
0: อาบน้ำหน้าบ้านทำไมไม่อาบหลังคาชั้นสูง ต่อสายยางทำไมอาบหลังคา
1: สูงส่งมากใช่ไหมขึ้นไปหลังคาเลยสิเนี่ยนะครับ
0: ตาย
1: โอ้นะแล้วบอกว่าพอบ้านเนี้ยแบบหมักเอาขยะมาเหมือนหมักหมมเหมือนแกล้งเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานก็มาในพวกแบบว่าหนูตะขาบอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนแถวนั้นอีกไปฟ้องนิตินะครับนิติก็แนะนำให้ลูกบ้านเนี่ยดำเนินทางการทางกฎหมายกันเองนิติก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับก็เจอพวกเพราะเรื่องหัวหมอเนี่ยนะเป็นทนายด้วยไงพี่นะเหนื่อยหน่อยนะครับเขาก็เลยอยากให้แบบว่าใครก็ตาใครก็ได้ช่วยกลับมาคืนความสงบให้กับคนในชุมชนเขาหน่อยได้ไหมนี่ฮะคนนี้อยู่ข้างบ้านนะบ้านตรงข้ามก็เหมือนกันบ้านตรงข้ามก็บอกโอ้โหนะเดือดร้อนเหลือเกินอย่างเช่นต้นไม้บ้านคู่กรณีเนี่ยนะครับมันก็ล้ำออกมาบดบังทางเข้าออกบ้านของตนพอจะไปตัดแต่งนะฮะเพื่อเปิดทางนะทางนู้นก็ไม่ให้
0: ไม่ได
1: ้ฟ้องร้องอีกอะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหเจอเพื่อนบ้านที่ปวดหัวจริงพี่ปวดหัวมาก

0: ครับคือเรื่องจับแจ้ง
1: โอ้ย
0: โ
1: อ้จะต้องอยู่แต่บ้านใช่ไหมอีกหลังนึงอ่ะคือประมาณว่าไม่ยุ่งไม่อะไรด้วยอย่างนี้เหรอ
0: ครับผม
1: โอ้โห
0: พอแจ้งตำรวจไปแล้วก็ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเคยตำรวจกันว่าหรอกไม่เคยเห็นตำรวจเขามาเชิญตัวไปทำอะไรเลยแจ้งไปเท่านั้นแล้ว
1: โอ้ยตายเลยเนี่ยมันยิงเยอะนะคะอีกคนนึงเมื่อวานนี้แถวอโศกอ่ะ
0: ครับ
1: เดินถือมีดอาละวาดอยู่ในสุขุมวิท21ซอยอโศกเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วคือใช้มีดเนี่ยนะคะเดินฟันไปเรื่อยอ่ะร้านค้าตบทั่วๆเข้าไปเจอใครก็ฟันมีคนบาดเจ็บตั้ง4คนอ่ะร้านค้าทรัพย์สินก็เสียหายหมด
0: ผมไปในตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยซอยสถานทูตอิสราเอลตรงเนี้ย
1: ตรงนั้นเลยใช่ไหมซอยอโศก
0: ตรงนี้เลยแล้วรถยังติดเลยพี่สีตอนเช้าๆ 9:10 น.เนี่ยรถยังติดเลย
1: โอ้แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็น
0: ก็ไม่รู้ว่าเจอถ้าขับรถไปแล้วเจออย่างนี้นะจะหนีไปไหนอ่ะรถมันติดอโศกอ่ะมันถือมีดเขาถึงถือมีดไล่ฟันทั้งคนทั้งรถได้เพราะรถมันติดคนเยอะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: น่ากลัวมากกลางอโศก
1: เขาบอกว่า4คนน่ะบาดเจ็บกับมีดของอีกคนเนี้ยสุดท้ายผู้ก่อเหตุเป็นเมียนมานะคะ
0: อ้
1: างว่าเดินตามหาเมียแต่ไม่เจอเมียก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุอาละวาดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันอ้างไหมเพราะเนี่ยเดินตามหาเมียเมียหายแล้วก็พนักงานร้านกาแฟที่ถูกอีกคนเนี้ยทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคะเธอบอกว่ากำลังเปิดร้านอยู่เมื่อได้ยินเสียงก็ไม่ได้ออกไปดูอะไรหรอกเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ในร้านจะขายของอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงกอบโกยนะคนกำลังซื้อกาแฟแล้วแต่ละแก้วมันต้องชงช่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช้เวลาเธอก็บอกว่าเออไม่ได้ออกไปดูแต่ได้ยินเลยว่ามีคนคลั่งจนกระทั่งพนักงานในร้านที่อยู่ติดกันพบว่าถูกมีดฟันเข้าที่หัวนะคะเมื่อทราบข่าวก็ไปโรงพักนะคะเธอบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะว่าร้านของเธอเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ริมถนนเลยใครเดินก็ต้องแวะเออเห็นสมมติเดินอยู่นะอยู่น้ำก็ต้องแวะซื้อกาแฟชาเย็นอะไรพวกนี้นะคะเออเป็นงงไปหมดเลยเนี่ยอย่างอีกร้านนึงชื่อเป็นร้านโคมไฟมันเอามีดฟันจนประตูแตกอ่ะคิดดูเอาเข่ากระแทกประตูแล้วคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันเจ้าของร้านบอกก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะร้านนี้เมื่อวานเป็นร้านข้าวแกงอีกร้านหนึ่งนะปกติก็ขายวันหนึ่งก็ประมาณ 4-5,000 เมื่อวานขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเนี
0: ่
1: ยแล้วมาเจอลักษณะแบบนี้โอ้โหเครียดเลยนะคะ
0: ครับ
1: โ
0: อ้
1: มันมีแต่อย่างเนี้ยในบ้านเราเหรออย่างนี้เหรอ
0: โอ้แ
1: ล้วแล้วใครจะรับผิดชอบไหมอีชายคนนี้ก็โดนจับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เออมันก็ไปติดคุกไปอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวถูกส่งกลับพม่าไปเอาแล้วความเสียหายอ่ะ
0: ครับแล้วคือสำคัญสุดขับรถที่ต้องล็อกประตูไว้ก่อนเลยนะเจอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคือรถรุ่นใหม่ๆมันจะล็อกอัตโนมัติ
1: จริงมีคน
0: กรุงเทพเนี่ยล็อกรถ
1: รถติดไฟแดงอยู่ใครก็ไม่รู้มาเปิดประตูหลังแล้วขึ้นไปนั่งอ่ะจะไปด้วย
0: พี่บีมอเตอร์ไซค์ก็เจออย่างนี้ก็อย่าไปจอดดูนะไปไกลๆก่อนแล้วค่อยอย่าไปไทยมุมแถวนั้นนะมันถือมีดอยู่นะคนเราเนี่ยมันแปลกๆนะ
1: จริงเนาะมันไม่น่าอยู่เลยอย่างเงี้ยเนาะค่ะต้องระมัดระวังกัน
0: ครับผม
1: มีอีกไหมวันนี้ก่อนจะพักกัน
0: ก่อนจะพักก็ช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นที่แถวนนทบุรีเมื่อตอนประมาณ 4:30 นนี่เองนะครับก็หนึ่งนะเป็นนักข่าวอาวุโสสายทหารด้วยนะครับพี่เล็กวัฒนานาน่วมนะครับ
1: อ้าว
0: ก็
1: อุบัติเหตุเหรอ
0: มีรถคันหนึ่งชนท้ายแกเต็มๆเลยตึ้งนึงเลยนะฮะโอ้โหแกบอกกระแทกเลยนะเพราะว่ารถคันอื่นเขาเบรกทันกันหมดคืออุบัติเหตุคันหน้าสุดเนี่ย รถตู้เขาเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กันอยู่

0: นะครับรถหลังที่ขับไปมาก็เบรกกันรถแกก็บอกแกก็เบรกจะเบรกทันแต่หลังจากนั้นอีก3วิรถที่ตามหลังแกมาเนี่ยนะฮะพุ่งชนนะครับรถของพี่เล็กวาสนานาน่วมเนี่ยเต็มๆเลยนะครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหตุการณ์นี้มีนะครับคนเจ็บ2รายคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขามีอุบัติเหตุก่อนแล้วเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับคนที่มาชนเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะนางเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบไลฟ์สดขายของด้วยนะฮะชื่อว่าคุณประภัสสรเนี่ยนะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอทำงานเพิ่งเสร็จกำลังจะกลับบ้านนะพอลงสะพานมาเห็นเขาเบรกกันแล้วเบรกไม่ทันเห็นแล้วนะแต่เบรกแล้วแล้วเบรกแล้วด้วยแต่เบรกไม่ทันนี่ฮะอาจจะฝนตกถนนลื่นด้วยนะชนเต็มๆเลยฮะพี่เด็กนี่เขาขับBM นะฮะนี่ก็ถูกชนจากด้านหลังนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็ยังดีพี่เขาบอกว่าโหชนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
1: อ่ะ
0: ก็แสดงว่าช่วงนี้ฝนตก
1: ฝนตกถนนลื่น
0: ใช่นี่เนาะมอสงมอสายนี่ต้องระวังเลยนะครับช่วงนี้ครับผม
1: ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ย้ำ

0: อึ้ง
1: รอไม่ได้สร้างในวันเดียว
0: นะครับคือเห็นบอกว่าใครที่มีตั๋วคอนเสิร์ตที่เสกโลโซอยู่ในมือเนี่ยเตรียมโชคดี2ต่อนะฮะ
1: ทัวร์แล้วใช่ไหม
0: ก็มีแนวโน้มนะเพราะเห็นพี่เสกเขาออกมายืนยันนะว่าเขาชวนด้วยตัวเองนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ราชมังด้วยนะครับคอนเสิร์ตของ
1: แสดงว่าเขาติดต่อทาบทามไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับผมครับผม
1: เนาะ
0: 21พฤศจิกายนนะฮะ
1: รู้สึกก่อนหน้าพี่เสกจะมีอีกวงหนึ่งที่สิงคโปร์เนเน่ก็จะไปร่วมแจมนะคะ
0: ครับผม
1: จะไปร่วมแจมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นั้นก็น่าจะเป็นงานที่ชัดเจนแล้วว่าเนเน่จะไปร่วมแจมกับวงนั้น
0: ครับ
1: ค่ะนี่สุดยอดจริงเนาะเหมือนแบบน้าแอแต่งเพลงนี้กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
0: นะ
1: เนาะ
0: ครับ
1: นี่ผ่านการฝึกฝนมาตลอดในระยะเวลา10ปีต้องบอกว่า10ปีนะคะ10ปีจริงๆเด็กคนนี้เมื่อวานนี้ยิ่งขุดยิ่งน่ารักมีคนโพสต์คลิปตอนที่เนเน่ใส่แต่งชุดนักเรียนไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ชายหาดตรงน่ารักมากเลยร้องเพลงสากลนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ยืนร้องอยู่ชายหาดแล้วมีคนก็ไปขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันคือมันแบบเด็กอะน่ารักมากนะคะนี
0: ่
1: นี่คือต้องชื่นชมพ่ออีกแล้วนะคะพ่อดีนะสุดยอดจริง
0: แล้วอีกคลิปหนึ่งก็เขามาออกเนี่ยที่ซุปเปอร์จิ๋วอะรายการของ Work Point นะครับตอนเด็กๆอะ
1: ใช
0: ่เด็กๆเลยนะโหเขาร้องแบบเขาร้องแบบร้องว้ากอะภาษาร็อกเขาเรียกร้องว้ากได้อะเออยังเล่นเลย
1: เขาเป็นร็อกต
0: ั้
1: งแต่เด็ก
0: ใช่เขาเป็นร็อกตั้งแต่เด็กปูง็อกที่เสนาหอยเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมเมนเตอร์ยังแบบว่าโอ้โหตอนนั้นยังเด็กมากนะยังว้ากได้เลยอ่ะก็ถือว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
0: ลีดกีตงกีต้าได้แล้วตอนนั้นโอ้โหฮะ
1: คือแบบเก่งจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะที่เปิดเพลงได้ตั้งใจทำเพลงนี้ให้เนเน่นะคะศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นนะไอ้กีต้าร์ที่เมื่อกี้อ่ะนั่นอ่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าเจอกันง่ายๆนะคะมาช่วยกันร้องมาช่วยกันทำดนตรีน้าแอฟพูดเมื่อวานนี้หลังจากเนเน่ได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยน้าแอฟบอกว่าคุณแอฟแต่จริงๆแกไม่เคยเชียร์ใครนะแต่เนเน่นี่แกทุ่มสุดตัวเลยแกบอกว่าแกดูจากนิ้วของเนเน่นะเวลาเล่นกีต้าร์นะเด็กคนนี้แบบมหัศจรรย์มากๆอ่ะแกบอกแกปนลุ้งจริงดูนิ้วดูอะไรวิธีการเล่นกีตาร์ของเนเน่นะแกบอกนี่แหละเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆยอมรับสุดๆเล่นนี่คือแบบคือแสดงว่าเขาตั้งใจจะไปในทางเพลงร็อกตั้งแต่เด็กว่าไหม
0: ใช่
1: ไม่ป๊อปไม่อะไรคือไม่แบบไม่แนวเกาหลีไม่อะไรทั้งนั้นมาทางนี้เลยมุ่งมั่นเลย
0: ฝึกมาในทางร็อก
1: ฝึกมาในทางร็อกจริงๆนะคะก็เอาชนะใจผู้ชมสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์ซีซั่น21ไปครองได้สำเร็จนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่รับรางวัลการบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะก็หลายคนก็อยากรู้ไงว่าจะเลือกแบบไหนทางไหนที่แบบเขาจะผ่อนจ่าย40ปีกับรับเงินก้อนไปเลยแต่ว่าไม่ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าครอบครัวจะเลือกยังไงแต่ว่าในนี้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเดี๋ยวจะนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปต่อยอดทางด้านดนตรีทั้งการสร้างสรรค์ผลงานตัวเองแล้วก็หนูจะเอาไปซื้อกีตาร์ใหม่หรือว่าอย่างนั้นจะซื้อกีตาร์ใหม่สักตัวเพราะว่าชอบทำเพลงคิดเพลงเองที่สำคัญคืออยากออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนี่คือตอบสั้นๆก่อนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเนเน่กับคุณพ่อเนี่ยจะเลือกทางไหนหรือผู้จัดการนะสองรูปแบบนะคะรับเงินงวดรายปีก็คือเขาจะแบ่งจ่ายเป็นปีละประมาณ830,000 บาทต่อเนื่อง40ปี ีละนะคะก็ 25,000 เหรียญอันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะตามกฎหมายสหรัฐเนี่ยคนที่มีรายได้ต้องหักภาษี 30% ส่วนอีกรูปแบบนึงจะรับก้อนเดียวไปไหมแต่เขาจะจ่ายตามมูลค่าเงินสดในปัจจุบันจะหักทอนมูลค่าลงมาก็เหลืออยู่ประมาณสัก9.9 ล้านถึง14.2 ล้านก่อนหักภาษีค่ะก็ประมาณ300,000 เหรียญถึง400,000 บาทประมาณนี้ทีนี
0: ้
1: ถ้ากรณีเนเน่เนี่ยเป็นผู้ชนะที่เป็นต่างชาติไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐเงินรางวัลก็ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างที่บอก 30% รวมถึงภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมตรงผลให้ยอดเงินสุทธิก็ลดลงไปอีกพอสมควรแหละนะคะแต่ก็หลายคนบอกว่าอู๋นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าโอกาสทางอาชีพในวงการระดับโลกของเนเน่เนี่ยมูลค่ามันมหาศาลในระยะยาวจริงๆน้องโด้ง
0: ครับ
1: นี่ค่ะก็เอาแค่ตอนที่พอคลิปออกมาว่าเนเน่เนี่ยได้มีการขึ้นไปร้องกับวงระดับโลกอย่างลินคินพาร์คนะโอ้นี่สุดยอดยิ่งกว่าอีกเนาะ
0: โอ้โห
1: มันไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะ
0: น้องเหมือน
1: นี่ค่ะ
0: รอส่งเธออยู่แล้วอ่ะเลือกศิลปินมาแบบเพื่อส่งเธอจริงๆอ่ะ
1: ก็แสดงว่าเวทีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเนเน่เป็นผู้ชนะถูกเปล่าเขาถึงได้เชิญศิลปินระดับโลกมาให
0: ้ก็ต้องก็อย่างนั้นนะพี่เพราะว่าผลเขาผลคะแนนเขารู้มาก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันทิ้งขาดที่เราบอกว่าโอ้โหคะแนน
1: เนาะ
0: ที่เขาเปิดมา
1: บอกเลยว่าทัวร์แล้วยังบอกเลยว่าทัวร์แน่นอนถ้าโพมาแบบนั้นนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ได้เป็นแชมป์นะคะก็ถือว่าแฟนๆขนลุกกันทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี
0: ้
1: นะทั้งมาโชว์หลังจากนี้ก็มาโชว์ที่ร้านอาหารใช่ไหมบานาน่าอะไรสักอย่างนะคะ
0: เห็นคลิปคนไทยอยู่ที่ว่าที่ว่าไปโชว์เป็นร้านไทยใช่ไหมพี่น่าจะเป็นร้านไทย
1: เป็นร้านอาหารไทยคนไทยก็ไปรออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปโชว์ร้องเพลงไทยร้องพิเศษโรโซอะไรนี้ด้วยนะก็เสียงกรี๊ดกันแบบไม่รู้จะกรี๊ดยังไงเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยตลอดทั้งวันก็วนเวียนดูในแน่กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้สึกเบื่อเลย
0: ครับผมทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปเจาะเรื่องชุดสีแดงที่เธอใส
1: ่
0: โชว์ด้วยนะฮะเพราะว่าคือภาพนั้นน่ะคนเห็นไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นนาทีประกาศตอนที่เธอแบบยืนลุ้นแล้วก็ล้มไปกับเวทีเลยอ่ะพี่ที่ตอนเธอดีใจแบบลงไปนอนที่พื้นเวทีเนี่ยนะฮะเธอสวมใส่ชุดผ้าไหมนะเห็นแบบนั้นน่ะสีแดงชุดนั้นน่ะนะครับเป็นผ้าไหมบ้านทั
1: วร์กับวันโชว์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับผ้าไหมเนี่ยนะเขาบอกว่าที่เนเน่ใส่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทอนะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในชั่วอายุคนเลยนะครับนะฮะคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมเนี่ยนะครับเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยชื่อว่าลุงอีฟอายุ77แล้วนะพี่จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาสืบทอดนะครับเรื่องราวของผ้าไหมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยร.5นะลูกหลานทุกรุ่นเนี่ยก็สืบต่อกันมานะครับเนี่ยจนทราบข่าวว่าน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจะเลือกสวมใส่ชุดไทยของทางร้านในการแข่งขันเนี่ยก็เลยนะครับตัดเย็บขึ้นมาใหม่ให้เลยเพื่อความภาคภูมิใจนะครับครับนี่แหละนะโหก็เลยได้เห็นผ้าไหมจากกี่ทอมือริมคลองแสนแสบทั่วสู่สายตาโลกชาวโลกนะฮะนี่ฮะ
1: โอ้นี่เป็นผ้าไหมกรุงเทพนะคะ
0: ครับผมว่าฝรั่งก็ต้องถามเนี่ยเขาคงดูหมดนะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าใครแต่งหน้าให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นี่ฮะมาจากบ้านครัวชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบนะคะ
0: ใช่ทำให้ชุมชนนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีออเดอร์มาอีกละเรื่องของผ้าไทยนะฮะ
1: เนี่ยก็หลายคนไม่รู้จริงๆไงว่าเอ้าในชุมชนแห่งนี้มีการทอผ้าไหมด้วยเหรอแล้วก็คือถ้านึกถึงผ้าไหมแล้วก็นึกถึงทางอีสานกับทางเหนือเป็นหลักถูกไหม
0: ใช
1: ่เออผ้าไหมลำพูนนะผ้าไหมทางอีสานสกลนครนี้ใครจะมาคิดว่าเออชุมชนบ้านทัวอยู่ตรงริมคลองแสนแสบตรงราชเทวียังมีการทอผ้าไหมอยู
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: ผ้าไหมแดงสมเด็จ
1: โอ้โหแดงแบบแดงสวยมากแต่ชุดเมื่อวานที่ขึ้นรับนั่นคือก็แดงอีกแบบนึงนะคนละแดงเนาะ
0: ครับ
1: สองชุดสองชุดนะคะ
0: บ้าครู
1: ความหมายก็ลึกซึ้งน้องโยงเรียกว่าโยงอัตลักษณ์ความเป็นไทยใช่ๆจำได้ละที่นี่ก็ทอผ้าไหมให้กับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยสวมนะที่ไปรับรางวัลขึ้นโชว์การประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะ
0: สมัยที่ปุ๋ยประกวดเลยเหรอพี่เหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: พี่ปุ๋ยก็ใส่ชุดผ้าไหมของที่นี่เป็นชุดประจำชาติที่สวยที่สุดในการประกวด Miss Universe นางงามจักรวาลเมื่อปี2531
0: โอ้
1: นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานทอที่ละเอียดเขาบอกว่าอย่างนั้นต้องมีความประณีตมาก
0: โอ้ครับครับ
1: นี่คือเรื่องของชุดนะคะแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าคือตอนที่กรรมการกระโดดขึ้นเวทีอ่ะไปกอดครอบครัวก็คือลุงฮาวี่นี่นะคะฮาวี่เมนเดลก็มีคนแซะแกก็ตลอดคนแซวแกตลอดว่าดีใจด้วยนะไม่ต้องขายบ้านแล้วอะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าจริงๆนะคะลุงฮาวี่เนี่ยกรรมการคนนี้เขาเป็นโรคที่ทรมานมาทั้งชีวิตป่วยเป็นโรค OCD ขั้นรุนแรงและมีภาวะโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรง OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำเขาเนี่ยใช้ชีวิตหวาดระแวงสิ่งสกปรกตลอดเวลาไม่ยอมจับมือใครในชีวิตประจำวันเลยมาหลายปีแล้วฮาวี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนดังที่มีสองโรคอยู่ในตัวเองก็คือ OCD ย้ำคิดย้ำทำกับโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงไม่เคยสัมผัสใครเลยไม่จับมือใครไม่อะไรเคยไม่คือเขาหยิ่งนะเอาจริงๆชีวิตเขาอะ แต่นี่เขาบอกว่าเนเน่สามารถทลายกำแพงโรคนี้ของฮาวี่ได
0: ้ครับ
1: เอออันนี้ก็เพิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนกัน
0: โอ้โห
1: คนอเมริกันก็รู้เรื่องนี้เขาบอกว่าก็คือเขาเป็นคนดังแหละฮาวี่ทำลอยในโลกออนไลน์เขาเปลี่ยนชื่อว่าฮาวี่อัมลอยนะกระโดดขึ้นร่วมเวทีและร่วมเฟรมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ไปกอดกับครอบครัวทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเน่เธอคือล็อกสตาร์ที่มีความสามารถมากที่สุดหน้าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ACTนะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละฮาวี่ป่วย2โรคนี้ทำให้ตลอดชีวิตเขาปฏิเสธการจับมือและการสัมผัสตัวผู้คนมาโดยตลอดแต่ว่าวินาทีสำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเขากระโดดขึ้นเวทีเอง
0: อารมณ์นะตอนนั้นนะมันอารมณ์มันคงแบบลืมโลกทุกอย่างแล้วอะลืมความระแวงลืมอะไรไปแล้ว
1: ค่ะด้วยความดีใจเพราะว่าเขาเชียร์สุดๆจริงๆเนาะ
0: ครับ
1: เชียร์ออกหน้าออกตาน่ะกรรมการคนเนี้ยนั่นแหละสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะสุดละตอนนี้
0: ครับผมเรียกหาดูยังไม่เห็นกำหนดการว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่นะฮะรอบนี
1: ้คือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเหมือนจะจองตั๋วกลับ28แต่ไม่แน่ใจนะ
0: คร
1: ับ ซึ่งก็ไปดูสัญญาว่าถ้าเผื่อว่ามีการรับงานนอกเหนือสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหางานในไทยก็คือรับไปเลยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาคนละสัญญาอะไรกันแต่ถ้าในสหรัฐอเมริกาก็ต้องผ่านต้นสังกัดก็คือนี่แหละของ ATT นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไหมนะคะ หลังจากกลับมาเมืองไทยก็คงจะต้องต้องไปโรงเรียนก่อนไหมหรือยังไงไม่รู้นะต่อไปชีวิตนี่เนาะจะเอายังไงดีแล้วก็ไหนจะต้องมาอยู่คอนโดหรูสุดๆนะคะน้องร้อง
0: โอ้เมื่อวานใช่ไหมฮะเขา
1: ที่คุณ
0: เจ้าสัวมอบคอนโดให้ใช่ไหม
1: แสดงว่ามอบกันก่อนหน้านี้แล้ว
0: มอบกันก่อน
1: มอบกันก่อนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าว
0: ใช่เพื่อให้มีกำลังใจได้
1: แล้วแน่นอนเนี่ยแสดงว่าคุณธนินทร์เจรแล้ววนนท์เนี่ยแกมองการไกลมากนะ
0: คร
1: ับมอบกันก่อนแล้วมอบก่อนแล้วก่อนจะไปด้วยซ้ำก็คือได้คอนโดไปแล้วอ่ะบางข่าวบางสื่อก็บอกว่า20กว่าล้านบางสื่อบอกว่า30ล้านนะคอนโดนี
0: ้โอ้โห8หลักเขาบอก8หลักอ่ะโอ
1: ้เออนั่นแหละค่ะเพราะว่าคอนโดนี้มันเริ่มต้นที่20ล้านอ่ะน้องรุ่ง
0: โอ้โห
1: คอนโดตึกเนี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: สุดยอดเนาะนี่ค่ะ
0: เปลี่ยนชีวิตจริงเนาะอย่างที่บอกมองย้อนหลังกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเธอยังไปเปิดหมวกเล่นดนตรีอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลังเลิกเรียนอ่ะ
1: อ๋อนี่ไงค่ะคอนโดมิเนียมโครงการ Mulberry Grove นะคะ The Forestia Condominium เนี่ยมอบกันเมื่อวันที่5ก่อนที่เนเน่กับครอบครัวจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลนะคะมอบกันเมื่อวันที่5ก็คือให้ครอบครัวเลยและระบุว่าจะไม่มีภาระผูกพันใดๆภายหลังเมื่อเนเน่เดินทางไปแข่งคือจะได้แชมป์ไม่ได้ไม่รู้ล่ะให้แล้วแต่คิดว่าคุณธนินทร์แกรู้แล้วว่าต้องได้แชมป์นะคะก็เมื่อวานนี้พอเป็นข่าวก็มีภาพนี้โผล่ขึ้นมาว่าเนเน่น่ะไปรับมอบคอนโดแล้วพื้นที่เกือบ100ตารางเมตรนะคะเป็นห้องชุด2ห้องนอน2ห้องน้ำ 98.69 ตารางเมตรนะคะเป็นขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสำหรับการอยู่เป็นครอบครัวข้อมูลโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นตั้งราคาขายเนาะอยู่ที่26ล้านขึ้นไปแต่ห้องนี้อยู่กลางๆก็ประมาณ35ล้านบาท
0: โอ้โห
1: กลางๆราคากลางๆค่ะน้องกลางๆ
0: ครับผม
1: ขอย้ำนะกลางๆ
0: อ
1: ยู่ตรงนั้นในบางนาตราดอ่ะเห็นป้ายอ่ะป้ายโฆษณาอยู
0: ่ใช่เขาเพิ่งเปิดห้างใหม่ไปนั่นนะครับพี
1: ่นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เลยใกล้กับเมกะ
0: ใกล้
1: เมกะบางนาด้วยนะคะตรงนั้นเป็นคอนโดตั้งอยู่บนพื้นที่16ไร่269ยูนิตแล้วโฆษณาให้แกหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครจะไปซื้อก็อยากจะบ้านใกล้เรือนเคียงกับเนเน่ก็ไปได้นะคะ35ล้านน้องโด่งจะคล่องไหมว่างอยู่เพ
0: รา
1: ะว
0: ่าอย่างไรครับผมครับผมเดี๋ยวงวดนี้ก่อนงวดนี้
1: เหรอ
0: งวดวันนะฮะ
1: อีก5วันนะอีก5-6วันได้ลุ้น
0: นั่นแหละ
1: จามอนจะไปอยู่ใกล้ห้องกับเนเน่แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนจะต้องกว้างสัก10ใบต้องซื้อชุดแบบ10ใบ
1: 10ใบก็60ล้านใช่ไหมซื้อคอนโดไป35ก็โอเคเหลืออีกเพียบ
0: เดี๋ยวรู้เรื่องเนเน่รอพี่ก่อนเนเน่
1: จะได้เป็นเพื่อนบ้านกันจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
0: ครับผม
1: สุดยอดจริงโอ้ยลักชัวรี่มากๆนะคะ
0: ลักชัวรี่
1: ดูสีเด็ก16อ่ะนะคะ
0: เนาะ
1: เก่งยอดจริงสุดยอดไม่กระทั่งคริสตาไมค์เนาะสิงคินพาร์คอ่ะ
0: ครับ
1: โปรดิวเป็นทั้งโปรดิวเซอร์หัวหน้าวงผู้ก่อตั้งนะตอนเล่นกีตาร์ก็ยิ้มแบบเชื่อไหมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราพยายามจองตั๋วจะดูตอนนั้นเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะไม่ได้ดูนะแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันได้ดูลิงกินพาร์
0: ค
1: ถ้าใครที่เกิดในยุคนั้นนะต้องกีบยุค90นั่นแหละเนี่ยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแผ่วไปบ้างเพราะว่าสมาชิกในวงเสียชีวิตไปคนหนึ่งอะเนาะนักร้องนำแต่ก็ยังอยากประมาณเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเชื่อไหมว่าทำให้คนได้ไปติดตามอะวงนี้อีกรอบนึงอะแต่เขาตำนานนะเขาตำนานอยู่แล้ววงนี้
0: ค่ะ
1: ใ ุดจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนในวงการกีฬากันบ้างไหมมากีฬากันบ้างนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกีฬานี่ก็วันนี้ต้องยกให้คนนี้เลยที่ต้องไปเชียร์กันนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะ
1: โอ้
0: นักวิ่งลมกดไทย
1: ค่ะ
0: เทพบิวเทพบิวเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงในเอเชียนเกมนะครับไม่ได้ใช้คำว่าเต็งหนึ่งมา40ปีแล้วพี่ไม่มีนักกีฬาวิ่งที่จะลงแข่งขัน100เมตรแล้วบอกว่านักวิ่งทีมชาติไทยเราคือเต็งหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้คำนี้มานานแล้วจนแหละเทพบิวถือกำเนิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้รอบคัดเลือกวิ่งแบบตอนจะเข้าเส้นชัยเลยแกแบบวิ่งแบบลดความเร็วลงด้วยนะลดความเร็วลงนิดนึงนะยัง 9.95 วิวิ่งต่ำกว่า10วิอีกแล้วครับ
1: โอ้โห
0: วิ่งต่ำกว่า10วิอีกแล้วโอ้ทำสถิติทำสถิติของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ทำไว้ 9.99 วินาทีนะ100เมตรนะครั้งนี้เหลือ 9.95 วินาทีแล้วเดี๋ยวรอบชิงจะเท่าไหร่รอบชิงจะคือใส่เต็มรอบรองรอบชิงเนี่ยใส่เต็มนะฮะก็เห็นบอกว่าเย็นนี้นะครับจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็หาคนที่วิ่งเร็วที่สุด8คนเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะฮะซึ่งเทพบิวคือน่าจะอยู่ใน1ใน8เพราะเขาเป็นเต็ง1ของรายการน
1: ี้
0: วิ่ง100เมตรชายนี่คือไฮไลท์นะนี่ไฮไลท์โอ้อยากกระพริบตาเลยพี่10วิเท่านั้นเองอะพอปั้งออกปุ๊บเนี่ยโอ้โหนับไปฮะ1ถึง10เนี่ยจบแล้วนะครับอย่าเผลอเปลี่ยนช่องอย่าเผลอกระพริบตาเลยนะครับ
1: มันแป๊บเดียวจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆๆนะฮะ
1: น
0: ่
1: าสนใจมาก
0: แล้วก็ต้องลุ้นอีกคนนึงอ่ะนะครับนอตันพี่เห็นไหมนอตันรู้จักนอตันใช่ไหมฮะนักปิงปองอายุ16ปีอ่ะพี่นะครับเด็กไทยคนนี้เขาบอกมีของประเภททีมลงเล่นประเภททีมเนี่ยเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกจีนได้นะครับเอาชนะได้เพราะว่าเขาบอกสไตล์การตีปิงปองของนอตันเนี่ยนะฮะเด็กไทยคนนี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: สไตล์แบบกล้าได้กล้าเสียตบมาตบกลับจีนดักทางไม่ถูกอ่ะจีนเจอแล้วงงอ่ะว่าแบบ
1: เจอแล้วงง
0: มันตั้งรับหรือมันจะมันแบบหลอกหน้าไม้มันตั้งรับเดี๋ยวมันตั้งตบสู้คือแบบโอ้โหมีสารพัดนะครับ
1: น่าดูมาก
0: จีนเนี่ยจีนเหนื่อยเลยฮะจีนเหนื่อยเลย
1: ต้องดู
0: นะครับ
1: จีนเหนื่อยจริงๆปิงปองเนี่ยต้องจีนอยู่แล้ว
0: ใช่ปิงปองนี่เขาต้องเนาะ
1: ตรงจีนจีนไต้หวันนี่นะคะสุดๆอยู่แล้วแต่นี่คือมาเจอนอตันเดี๋ยวจะได้งงกันอันนี้คือรอบชิงใช่ไหม
0: ยังครับพี่รู้สึกว่าย
1: ังเหรอคะ
0: รอบ16คนเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอคือวันนั้นที่เจอจีนเนี่ยเล่นให้ประเภททีมเนาะแล้วก็ถึงนอตันจะชนะจีนได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยไทยเราแพ้3-1 3-1นะครับประเภททีมก็แพ้ไปแต่ว่าประเภทเดียวเนี่ยนอตันจะเจอมือหนึ่งของโลกปัจจุบันแล้วครับอันนั้นอดีตนะเราเคยเจออดีตมือหนึ่งโลกแล้วก็เป็นอันดับมือแปดของโลก
1: เคยชนะมือหนึ่งโลกของจีนมาแล้วเหรอ
0: เคยชนะอดีตมือหนึ่งโลกมาแล้ววันนั้นที่เล่นประเภททีมแต่เดี๋ยวประเภทเดียว
1: ตอนนี้โอ้ค่ะ
0: ประเภทเดียวเนี่ยก็คือวันที่จะลงแข่งขันรอบ16คนเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับหวังฉู่ชินคนนี้ปัจจุบันละคนนี้มือหนึ่งโลกปัจจุบันน่าดูมากนะครับ
1: น่าชมชอบ
0: ป
1: ิ
0: งปอง
1: เ
0: ขาก็เล่นกันไว
1: ชอบดูปิงปองมากเพราะว่ามันรู้สึกโอ้สะใจดีแน่นะคะ
0: เ
1: นาะถ้าไปดูประวัติเขานะคะนอตันเนี่ยพ่อแม่ยอมให้ลูกเรียนระบบโฮมสคูลที่บ้านโค วบคู่กับการซ้อมปิงปองอย่างจริงจังนะน้องโด่ง
0: โอ้
1: ไม่ได้เข้าระบบโรงเรียนนะคะเรียนที่บ้านนะคะเด็กคนนี
0: ้
1: โอ้นี่คือทำเหมือนจีนเลยอ่ะอย่างจีนเนี่ยก็ทุ่มเทก็คือเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อม
0: โอ้
1: น่าล่ะเออก็ไปคว้าแชมป์มาจากนู่นเลยซานฟานไปนู่นนี่นั่นโอ้โห
0: ผลงานโดดเด่นแม่เขาเรียนโฮมสกูลเลยใช่ไหมพี่เขาทุ่มกับกีฬาเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะทุ่มเขาทุ่มค่ะเนี่ยเขาบอกว่านอร์ตันเนี่ยเขาเลือกการศึกษาในระบบโฮมสกูลควบคู่กับการซ้อมเทนนิสอย่างจริงจังมากเออเขาจีนเลยทำเหมือนนักกีฬาจีนทุกอย่าง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: โอ้น่าสนใจวันนี้นะคะช่วงไหนไก่ทอดน่าดูมาก
0: ครับผมนี่ผมกำลังหาโปรแกรมอยู่นะว่าแกจะแข่งวันไหนนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะเขาเจอกับนี่แหละมือหนึ่งโลกปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าได้โปรแกรมมาเดี๋ยวนะ
1: จิตภัทรปีชายานหน้าจับตาของวงการเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะคะ
0: ค่ะโอ้โหเขาต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยนะแบบมันต้องแลกชีวิตใช่ไหมพี่แบบมันจะได้มีเวลาไปซ้อมไม่ต้องพะวงเรื่องเรียนเรื่องส่งการบ้านเรื่องอะไรอย่างนี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีคลิปมาตั้งแต่เด็กๆนะเริ่มมีพวกเพจปิงปองเนี่ยเอาคลิปสมัยแบบน้องนอร์ตันเนี่ยเด็กประมาณแบบ9ขวบ10ขวบอ่ะก็เริ่มเป็นคู่ซ้อมแบบตบแบบโปะโบะโบะโบะอย่างนี้นะปิงปองมันเหมือนแบบปิงปองนี่เหมือนใช้หุ่นยนต์ตีนะแต่จริงๆแล้วคนนะก็คือแบบเวลาเขาซ้อมอ่ะพี่ท่าเขาจะเดิน
1: ไปต้องแบบว่า
0: ภาพเป็นเรื่อยตีไปเรื่อย
1: ตาที่แบบลึกลับคือแบบว่าอู๋มันต้องดีมากนะตานะสุดยอดจริงยอดมากมากนะคะนักกีฬาไทยน่าจะได้มามีลุ้นอ่ะมีลุ้นอีกหลายเหรียญนะคะ
0: ครับผมนะ
1: ค่ะ
0: มีลุ้นทั้งวันนี้เอาวิ่งกับวิ่ง100เมตรก่อนนะครับแล้วก็รอเชียร์ปิงปองกันด้วยปิงปองดาวรุ่งดวงใหม่นะครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้มีเรื่องต้องติดตามเรื่องกยศ.นะคะ 2-3 วันแล้วนะคะมีข่าวว่าถ้าไม่คือถ้าไม่คาดการเนาะในเทอมหน้าเทอมถัดไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีเงินกู้จากกยศ.แล้วค่ะน้องดวงเพราะว่าร
0: ุ่
1: นพี่ที่ก็จบไปแล้วเนี่ยไม่ยอมส่งเงินกยศ.กันเลยนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าปัญหากองทุนกยศ.ที่เงินไม่พอตอนนี้นะคะจริงๆแล้วกยศ.ไม่ได้เปิดตัวเลขว่าขาดเงินไปเท่าไหร่หรือเด็กที่กำลังรอเงินเท่าไหร่เข้าใจว่าจะเปิดเองก็ลำบากใจก็ไปกดดันฝ่ายการเมืองถ้าบอกว่าขาดไป 3-4 พันล้านก็จะเป็นการต่อว่าฝ่ายการเมืองว่าจัดงบยังไงไม่พอแต่เมื่อเด็กๆและฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องกยศ.ก็สามารถเปิดตัวเลขออกมาได้เลยว่าเดี๋ยวปลายปี69เนี่ยกำลังรอคอยเงินกันอยู่ขาดเท่าไหร่คือถ้าตามตัวเลขนะที่ฝ่ายค้านก็ชี้แจงก็บอกว่าดูจากรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปริศนานันทกุลเปิดเผยออกมานะคะว่าประมาณ 3-4 พันล้านแต่ทุกคนต้องนึกถึงเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยว่าไอ้ก้อน 3-4 พันล้านเนี่ยไปถึงตัวเลขจำนวนเด็กเท่าไหร่ตอนนี้ทราบว่าเด็กหลายคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะคะทุกมหาวิทยาลัยบังคับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนี่ยมันก
0: ็
1: ดูจะโหดร้ายไปใช่ไหม
0: ครับผม
1: นี่ค่ะก็ต้องรอติดตามว่ารัฐบาลจะเปิดเผยตัวเลขแบบไหนยังไงว่าตอนนี้ขาดเท่าไหร่รัฐบาลจะสรรให้เพียงพอแบบไหนยังไงนี่ค่ะจะเอาไปโปกกยศ.ไหมหรือยังไงแต่ว่าถ้าในมุมฝ่ายค้านอย่างคุณลักษณ์นกเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาไม่ใช่การศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าเขาไม่ติดนะถ้าจะหาได้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยปกเป็นหมื่นล้านก็น่าจะได้ในเมื่อหาเงินมาติดโซล่าเซลล์ได้หมื่นกว่าล้าน ก็น่าจะหาได้หมื่นกว่าล้านมาโปะให้กับกยศ.ได้นั้นไม่ว่าให้การศึกษาเด็กไป
0: อืม
1: เนี่ยค่ะ
0: อ
1: ืมก็น่าสนใจเรื่องเงินกยศ.นี่แหละค่ะ
0: ครับผมเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโอกาสของคนหลายคนต้องขึ้นอยู่กับเงินก้อนนี้นะพี่นะ
1: ใช่จริง
0: โหถ้าไม่มีนี่
1: เด็กออกการทันเยอะนะไม่มีเงินค่าเทอมน้อง
0: ครับครับ
1: อืม
0: เข้าใจเลย
1: เนาะอืม
0: ครับผม
1: ครับเป็นบทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
0: ครับผม

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซลเอสเอส

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สบายช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับพี่สีเมื่อกี้ตอนช่วงบันเทิงเราลืมข่าวนี้ได้ยังไงพี่สี
2: ก็ไหน
3: นะแข่งอะไรแข่งได้นะอยากแข่งบุญวาสนากับคุณดิวนะเขาว่ากันนะดิวอลิสลานะฮะ
2: เป็นเพชรเม็ดแรงแล้ว
3: แฟนหนุ่มเธอขอแต่งงานแล้วกลางทะเลสาบที่เมืองโคโมประเทศอิตาลีครับพี่โอ้โหเพชรที่เข้าตาปึ้งปึ้งปึ้งเพชรเม็ด
2: พุ่งมาแต่ไกลเลยเหรอเออ
3: เนี่ยคนชาวเน็ตก็ถึงบอกว่าคนเราล้มเนี่ยอย่าไปข้ามนะเออต้องให้กำลังใจกันนะเออคนเราเนี่ยกลับมาได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแฟนหนุ่มของคุณดิวนะครับก็ขอเธอแต่งงานนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับที่อิตาลีเขาบอกเมืองนี้เป็นเมืองแบบว่าแบบมันเป็นทะเลสาบนะครับล้อมรอบไปด้วยตึกตายแบบอิตาลียุโรปสีๆอ่ะพี่นะครับแล้วก็ไปล่องเรือกันแล้วก็ขอแต่งงานนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยเลยอัปเดตให้ฟังนะฮะเรื่องคดีเธอก็คงจะใกล้เคลียร์หมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะก็เห็นให้ทนายคืนเงินละนะครับ
2: โอ้จริงๆเธอบอกเธอเป็นหนี้20ล้านนะ
3: ครับผม
2: เออสุดยอดจริงยินดีด้วยอ่ะใช่ไหมยินดีด้วยนะ
3: ใช่
2: ส่วนใครที่แฟนขอแต่งงานที่ทะเลสาบสงขลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
3: จะได้กลับไปอีกเพราะว่าเจอนางเลือก
2: อะไรนะ
3: จะได้กลับไปอีกนะเพราะว่าทะเลนั้นเขาบอกว่าได้ไปจับเงือกใช่ไหมจะได้จับนางเงือกได้กลับไปอีกอ่ะสงขลาเนี่ย
2: สงขลา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อารุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสารทองจากห้องส่งครับ
6: แล้วก็ลิซาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้รายงานเข้ามาผ่านซูมนะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำแบบนี้นะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์เจตคะหัวข้อวันนี้คือเรื่อง
5: ครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะฮะมีอะไรที่เราจะต้องเป็นห่วงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาดูประชาสัมพันธ์นะครับเป็นทริปพิเศษนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังหาทริปแบบนั้นอยู่อาจจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะไปเปิดหูเปิดตานะครับในช่วงปีใหม่นะครับอยากเที่ยวแบบได้ความรู้ความสุขความสบายไปพร้อมกันนะมีทริปที่ไม่เหมือนใครนะตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เป็นทริปส่งท้ายของปีนี้ด้วยนะครับเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ Exclusive มากๆนะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนเนี่ยจัดได้แบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าจะพาคุณเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะครับแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะครับบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยครับ
6: แต่ละค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วของทริปนี้คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะคะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนเลยนะคะแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชม